แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนอะตอมและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของ

อะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโป
โปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ N เท่ากับ N0 E ยกกำลังลบแลมด้า T นะคะหรือ N เท่ากับ N0 ส่วนด้วย2ยกกำลัง N นะคะเมื่อ N0 คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและn คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยา
ส่วน Y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ B เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียส

ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะ

พบว่ามีปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้

ก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา

10:30 น.ถึง11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา16:30 น.ถึง17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใช่แล้วครับและนี่ก็คือนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต1ได้นำมาขับเคลื่อนให้โรงเรียนสะอาดชัยศรีได้จัดการเรียนการสอนทำให้นักเรียนเรียนดีและมีความสุข
1: พวกหนูกลับบ้านก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้เจอกันค่ะ

0: กลางการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลการสร้างคนเก่งอาจไม่ใช่เรื่องยากเท่ากับการสร้างคนดีณ อำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาวัดดีหลวงได้เปิดประตูต้อนรับเหล่าต้นกล้าเยาวชนเข้าสู่ห้องเรียนที่กว้างใหญ่กว่าห้องสี่เหลี่ยมห้องเรียนที่มีหลังคาเป็นร่มไม้มีกระดานดำเป็นหลักธรรมและมีครูผู้สอนคือพระสงฆ์โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนจึงเกิดขึ้นจากความตระหนักรู้ร่วมกันว่ารากฐานของตึกคืออิฐรากฐานของชีวิตคือศีลธรรมจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากวิสัยทัศน์ของผู้นำสงฆ์ผู้เล็งเห็นว่าวัดต้องทำหน้าที่เป็นลมหายใจของชุมชนในการบ่มเพาะเยาวชน
1: ขอเจริญพรด้วยอัตมาภาพและทางวัดดีหลวงตลอดถึงคณะทำงานได้มีการวิเคราะห์ว่าเยาวชนสมัยใหม่กับกิจกรรมของทางวัดดีหลวงเรียกว่าเริ่มจะมีความเหินห่างซึ่งกันและกันคือกิจกรรมไม่ตอบโจทย์ในความต้องการของเยาวชนรุ่นใหม่ทางวัดดีหลวงได้ร่วมโรงเรียนหลายๆโรงเรียนได้ร่วมกันทำงานในการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้วัดกับเยาวชนหรือทางโรงเรียนเป็นเนื้อเดียวกันตามหลักบวรคือบ้านวัดโรงเรียนและหน่วยงานราชการโดยทางวัดดีหลวงได้เพียรพยายามในการทำกิจกรรมเชิงรุกในการปลูกศีลธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนซึ่งทางวัดก็ได้จัดตั้งกองทุนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับโรงเรียนที่มีความต้องการที่จะนำพานักเรียนมาเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมโดยมีหลักสูตร2วัน1คืนบ้าง2คืน3วันบ้างหรือแล้วแต่ความต้องการของโรงเรียนที่จะให้ทางวัดดำเนินการฉะนั้นทางวัดพยายามทำกิจกรรมตามนโยบายเชิงรุกคือไม่รอให้เด็กได้เดินเข้ามาหาเราอย่างเดียวแต่เราจัดกระบวนการให้เขารู้สึกว่าวัดสามารถเข้าได้ตลอดเวลาเป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เป้าหมายคือสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้เขาได้รู้จักความกตัญญูรู้หน้าที่มีสติสามารถยับยั้งชั่งใจต่ออารมณ์ที่มากระทบคือไม่ไหลไปตามอารมณ์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นตัวสติคอยดึงเขากลับมาสู่เส้นทางแห่งความเป็นคนดีเมื่อรากฐานจิตใจของเขาดีอนาคตสังคมก็จะดีตามไปเองขอเจริญพร
0: การขับเคลื่อนคุณธรรมไม่อาจสำเร็จได้หากขาดซึ่งความร่วมมือโรงเรียนวัดดีหลวงในฐานะภาคีเครือข่ายสถานศึกษาได้จับมือกับทางวัดอย่างแน่นแฟ้นเพื่อบูรณาการวิถีพุทธเข้าสู่วิถีการเรียนรู
2: ้ในฐานะสถานศึกษาที่มีรากฐานต้นกำเนิดมาจากวัดแม้ในปัจจุบันทางกายภาพโรงเรียนจะไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตธนีสงฆ์แต่สายใยความผูกพันและแนวทางการดำเนินงานของเรายังคงยึดโยงกับวัดดีหลวงอย่างแยกไม่ออกครับผมถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกับวัดครับเพราะโจทย์ใหญ่ของการศึกษาในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่การผลิตนักเรียนที่มีความเลิศทางวิชาการเท่านั้นแต่เป้าหมายสูงสุดคือการสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาที่ขาดไม่ได้นั้นคือจิตวิญญาณโครงการอบรมคุณธรรมที่ทางวัดดีหลวงได้เมตตาจัดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงแค่กิจกรรมเสริมหลักสูตรทั่วไปแต่นี่คือนวัตกรรมทางสังคมที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนโซ่ข้อกลางในการประสานรอยต่อระหว่างบ้านวัดโรงเรียนได้รวมรวมเป็นเนื้อเดียวกันอย่างแท้จริงโรงเรียนจึงทำหน้าที่ให้ปัญญาทางโลกส่วนที่หน้าที่เติมเต็มปัญญาทางธรรมนั้นต้องเป็นของวัดส่วนเนื้อหาบูรณาการร่วมกันมันคือการสร้างระบบ นิเวศการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ที่สุดแม้ในเบื้องต้นเราจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเช่นเด็กๆมีสัมมาคารวะมีมารยาทขึ้นแต่นั่นเป็นเพียงผลพลอยได้ครับเพราะสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดนั่นคือแก่นแท้ของโครงการคือการที่ทำให้มีโครงสร้างระบบบวรในชุมวัดดีหลวงของเราให้มีความเข้มแข็งเป็นกลไกที่ยั่งยืนในการช่วยกันสอดส่องดูแลและสร้างความคุ้มกันที่ดีให้กับลูกหลานของเราเพื่อให้เขาเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพที่เป็นกำลังสำคัญของชุมชนประเทศชาติต่อไปตามการนโยบายที่ว่าเรียนดีมีคุณธรรมขอบคุณครับ
0: ภาพจำของการนั่งฟังเทศที่น่าเบื่อหน่ายได้ถูกลบเลือนไปแล้วด้วยกระบวนการถ่ายทอดธรรมะรูปแบบใหม่โดยพระธรรมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การสอนที่เข้าใจวัยรุ่นต้นกล้าต้นเล็กๆวันนี้ได้รับน้ำทิพย์ชโลมใจจากวัดดีหลวงให้เติบใหญ่เป็นไม้แกร่งที่พร้อมจะให้ร่มเงาแก่สังคมวัดดีหลวงจะยังคงยืนหยัดทำหน้าที่เป็นตะเกียงส่องปัญญาและลมใต้ปีกให้แก่ลูกหลานชาวสถิงพระสืบไปเพราะการสร้างคนคือการสร้างชาติและการสร้างความดีคือหน้าที่ของพวกเราทุกคน
3: ค่ะจากผลงานสื่อสร้างสรรค์สพฐตอนโรงเรียนดีเด็กดีมีความสุขจากสพปกาฬสินธุ์เขต1ถ่ายทอดบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่นส่งเสริมทั้งความรู้คุณธรรมและความสุขของผู้เรียนเพื่อให้เด็กๆเติบโตอย่างมีคุณภาพในทุกด้านค่ะจากวิทีอาร์โรงเรียนวัดดีหลวงจังหวัดสงขลาขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีคุณธรรมผ่านกิจกรรมบวรพลังสร้างคนปลูกต้นกล้าแห่งธรรมสร้างความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการเติบโตเป็นคนดีของสังคมค่ะและในลำดับต่อไปพบกับ1โรงเรียน1นวัตกรรมโรงเรียนบ้านทอนจังหวัดนราธิวาสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต1และต่อด้วยการพัฒนาการอ่านการเขียนโรงเรียนเล็กเด็กวัดไร่จิ๋วแต่แจ๋วโรงเรียนวัดไร่แตงทองจังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต1ค่ะ

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านทอนโรงเรียนของเรามีการสอนอาชีพที่หลากหลายได้แก่1การตัดผมการเรียนการสอนในด้านตัดผมเป็นหนึ่งในอาชีพที่สำคัญและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันโรงเรียนบ้านทอนมีการฝึกฝนทักษะการตัดผมที่ไม่เพียงแต่ครอบคลุมพื้นฐานการตัดผมทั่วไปแต่ยังรวมถึงการทำทรงผมที่ทันสมัยและเทคนิคต่างๆที่ช่วยให้นักเรียนสามารถเปิดร้านตัดผมได้นอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะในการดูแลเส้นผมรวมถึงให้คำปรึกษากับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพซึ่งจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพในธุรกิจการตัดผมในอนาคต 2. ผลิตภัณฑ์กระจูดเป็นงานฝีมือที่มีความสำคัญและมีคุณค่าในทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นผลิตภัณฑ์กระจูดที่โรงเรียนบ้านทอนเป็นการฝึกฝนทักษะในการทำงานประดิษฐ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้นักเรียนในอนาคตนอกจากนี้ยังเป็นการเรียนรู้การใช้วัสดุธรรมชาติจากท้องถิ่นและสามารถรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่รอดต่อไปนักเรียนจะได้ฝึกฝนผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สามารถใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเช่นเสื้อกระเป๋าหรือที่รองจานซึ่งไม่เพียงแต่เสริมสร้างทักษะในการทำงานฝีมือแต่ยังให้นักเรียนมีจิตวิญญาณในการอนุรักษ์งานฝีมือไทยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 3. ผลิตภัณฑ์ลายกอและเป็นการเรียนรู้ที่มีเอกลักษณ์โดยการสอนให้นักเรียนทำผลิตภัณฑ์ลายกอและตามแบบเดิมของท้องถิ่นซึ่งมีความสำคัญทั้งในด้านวัฒนธรรมและความสามารถทางด้านเทคนิคนักเรียนจะได้ความรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์การเลือกวัสดุที่เหมาะสมและวิธีการประกอบอย่างถูกต้องอีกทั้งมีทักษะที่สามารถใช้ในการผลิตงานศิลปะหรือเป็นอาชีพที่สามารถนำไปต่อยอดในธุรกิจการทำของที่ระลึกหรือของตกแต่งได้นอกจากนี้ยังสามารถเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และความละเอียดรอบคอบในการทำงานฝีมือที่ต้องใช้ความอดทนและสมาธิที่สูง 4. การทำอาหารเป็นอาชีพที่ไม่เพียงแต่จำเป็นในชีวิตประจำวันแต่ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเข้าสู่วงการธุรกิจอาหารได้ในอนาคตโรงเรียนบ้านทอนมีการสอนทักษะในการทำอาหารทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติโดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบการปรุงอาหารอย่างถูกต้องไปจนถึงการตกแต่งจานอาหารอย่างมืออาชีพนักเรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการทำอาหารที่สามารถนำไปใช้ทั้งในร้านอาหารคาเฟ่หรือแม้แต่การทำอาหารขายในชุมชนโรงเรียนยังมีการฝึกฝนทักษะในการบริหาร

0: ารจัดการธุรกิจอาหารเช่นการคำนวณต้นทุนการวางแผนเมนูและการบริการลูกค้าซึ่งช่วยเสริมสร้างความพอใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารการเรียนสกรีนเสื้อในโรงเรียนบ้านทอนเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการทำงานศิลปะและการใช้เครื่องมือในการออกแบบลายเสื้อที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยมีการเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นออกแบบและการปฏิบัติงานจริงอีกทั้งเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในหมู่บ้านเพื่อเป็นที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับไป
1: ทั้ง5อาชีพที่โรงเรียนบ้านทอนสอนให้นักเรียนไม่เพียงแต่เป็นการเรียนรู้ทักษะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงแต่ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคคลที่มีความสามารถมีทักษะที่หลากหลายสามารถประกอบอาชีพได้หลายทางรวมถึงเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพในอนาคตอีกทั้งยังเป็นการรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น

0: รากฐานของบ้านคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษาโรงเรียนวัดไร่แตงทองเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด11คนปัจจุบันบริหารงานโดยนางสาวกาญจนาชาวลิศ
1: การนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ด้านการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนและเพิ่มจำนวนนักเรียนให้กลับมาเรียนโรงเรียนใกล้บ้านมากยิ่งขึ้น
0: โรงเรียนวัดไร่แตงทองนักเรียนที่โรงเรียนนี้มีทั้งนักเรียนที่เป็นคนไทยและนักเรียนที่เป็นไทยใหญ่ซึ่งนักเรียนเหล่านี้บางคนไม่รู้หนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้การสื่อสารค่อนข้างลำบากผู้บริหารจึงเล็งเห็นถึงปัญหาจึงทำการ PLC ครูและจัดกระบวนการทำงานซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือการศึกษาบริบทของสถานศึกษาวิเคราะห์องค์กร SWOT เพื่อแข็งจุดอ่อนอุปสรรคต่างๆในการบริหารจัดการสถานศึกษาเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษา RTT Team Model แบบมีส่วนร่วมภายใต้ระบบคุณภาพ PDCA เพื่อให้เป็นนวัตกรรมที่นำมาแก้ปัญหาด้านการอ่านการเขียนและให้นักเรียนสื่อสารดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขวัตถุประสงค์1. เพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้นให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 2. เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่น 3. ทำให้นักเรียนโรงเรียนวัดไร่แตงทองเพิ่มขึ้นเป้าหมายเชิงปริมาณ 1. นักเรียนระดับชั้นป.1 อ่านออกเขียนได้และระดับชั้นป.2 ถึงป.6 อ่านคล่องเขียนคล่องร้อยละ80เชิงคุณภาพ 1. นักเรียนระดับชั้นป.1 อ่านออกเขียนได้และระดับชั้นป.2 ถึงป.6 อ่านคล่องระดับดี 2. นักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนมีจำนวนที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา 3. จำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดไร่แตงทองเพิ่มขึ้นทุกปี
2: กระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานโรงเรียนวัดไร่แตงทองได้ดำเนินการพัฒนาการอ่านออกเขียนของนักเรียนโดยใช้รูปแบบ RTT Team Model แบบมีส่วนร่วมภายใต้ระบบคุณภาพ PDCA เพื่อให้เป็นนวัตกรรมที่นำมาแก้ปัญหาด้านการอ่านการเขียน 1. R Reinforcement การเสริมแรงผู้บริหารมีการเสริมแรงให้ครูมีกำลังใจในการทำงานครูมีการเสริมแรงให้นักเรียนและให้กำลังใจ 2. T Teaching การจัดการเรียนการสอนพัฒนาและสร้างนวัตกรรมให้นักเรียนเกิดการรู้ดังนี้มีการทดสอบก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนโดยนักเรียนเข้าใหม่และย้ายจากโรงเรียนอื่นจะมีการทดสอบการอ่านการเขียนเพื่อประเมินผลต่อไปกิจกรรมภาษาไทย

0: วันละคำการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบต่างๆเช่นแบบก้าวกระโดดการสืบค้นพยัญชนะการใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดการเรียนการสอนการสร้างบรรยากาศนักเรียนมีการออกแบบการเรียนการสอนร่วมกับครูและมีบทบาทโดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ 3. Teamwork การทำงานเป็นทีมโรงเรียนวัดไร่แตงทองมีการทำงานร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ทีมผู้บริหารครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองมีการทำงานเป็นทีมโรงเรียนวัดไร่แตงทองมีการนำหลักการ PDCA หรือที่เรียกว่าวงจรเดมมิง P Plan มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทั้งโรงเรียนประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อชี้แจงนโยบายในการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนทำอย่างไรให้นักเรียนที่เรียนที่โรงเรียนวัดไร่แตงทองอ่านไม่ออกเป็นศูนย์นักเรียนต้องเขียนได้ถูกต้องดีดูมีการทดสอบก่อนเรียนมีการทดสอบระหว่างเรียนและการทดสอบหลังจากเรียนโดยครูภาษาไทยและครูประจำชั้นใช้รูปแบบ RTT Team Model โรงเรียนเล็กเด็กวัดไร่จิ๋วแต่เจ๋าพัฒนาด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนช่วยทดสอบนักเรียนทีละคนเมื่อผ่านการเรียนไป1อาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์และ1เดือนโดยใช้เครื่องมือเดิมคือแบบทดสอบการอ่านแบบทดสอบสะกดคำและแบบบันทึกการเขียน4. เช็คผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันตรวจสอบดูว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรสภาพปัญหาได้รับการแก้ไขตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ปรับปรุงแก้แอคชั่นโรงเรียนวัดไร่แตงทองมีการดูแลใส่ใจนักเรียนเหมือนลูกหลานมีการติดตามนักเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนโดยใช้กิจกรรมต่างๆผู้บริหารและครูทุกคนจะมานั่งทบทวนผลจากการปฏิบัติงานผลการดำเนินการผลสำเร็จประโยชน์ที่ได้รับโดยใช้นวัตกรรม RTT Model โรงเรียนเล็กเด็กวัดไร่จิ๋วแต่แจ๋วเพื่อพัฒนาด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนพบว่านักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการพัฒนาการอ่านการเขียนและสื่อสารได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ปัจจัยความสำเร็จผู้บริหารครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนให้ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียนด้านการอ่านออกเขียนได้และพร้อมที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้านบทเรียนที่ได้รับนักเรียนโรงเรียนวัดไร่แตงทองทุกคนได้รับการพัฒนาด้านการอ่านและการเขียนได้รับการยอมรับจากชุมชนมากยิ่งขึ้นจากแนวทางในการบริหารจัดการในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและคุณภาพของสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายโรงเรียนวัดไร่แตงทองมีความมุ่งมั่นว่าจะพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนให้ประสบความสำเร็จดังกล่าวโดยได้ตั้งเป้าหมายของการพัฒนาในขั้นตอนต่อไปคือจัดทำกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้8กลุ่มสาระตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6การเผยแพร่การยอมรับรางวัลที่ได้รับเป็นสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนได้คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET รายวิชาภาษาไทยตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและการยอมรับจากผู้ปกครองชุมชนย้ายนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนวัดไร่แต่งทองทำให้จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปีโรงเรียนวัดไร่แต่งทองขอขอบพระคุณค่ะ
1: จาก VTR โรงเรียนบ้านทอนจังหวัดนราธิวาสดำเนินกิจกรรม1โรงเรียน1นวัตกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนค่ะจาก VTR โรงเรียนวัดไร่แตงทองจังหวัดนครปฐมพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนผ่านแนวคิดโรงเรียนเล็กเด็กวัดไร่จิ๋วแต่แจ๋วมุ่งส่งเสริมพื้นฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้และเรียนรู้อย่างมั่นใจในบรรยากาศที่อบอุ่นค่ะค่ะสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้พบกับเรื่องเล่าข่าวนักเรียนในวันนี้จะพาไปพบกับโครงการพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้องโรงเรียนวังประจบวิทยาคมจังหวัดตากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากค่ะ
2: รายงานแนวปฏิบัติที่ดี Best Practice โรงเรียนวังประจบวิทยาคมจังหวัดตากโครงการพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้องแสโรดรอปเอาท์ฟังเจโมเดลปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนไทยเด็กที่หลุดจากระบบมักเผชิญความเสี่ยงหลายด้านทั้งด้านเศรษฐกิจครอบครัวและปัญหาการปรับตัวทางการเรียนโรงเรียนวังประจบวิทยาคมจังหวัดตากตระหนักถึงความสำคัญนี้และได้พัฒนาฟังเจโมเดล

0: ขึ้นมาเพื่อตอบรับนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นการลดอัตราการออกกลางคันหรือ Zero Dropout ฟังเจโมเดลเป็นนวัตกรรมที่เน้นการสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงรุกโดยมีหลักการ7ประการซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเรา F Funisความเต็มเปี่ยมเต็มใจของโรงเรียนครูและบุคลากรในการดูแลนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ You understand ความเข้าใจธรรมชาติและความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน Enrolser การส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรักและเห็นคุณค่าในตนเอง G-Growth การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเติบโตและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ J-Joiningความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับภาคีเครือข่าย A-Analysisการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเพื่อวางแผนและช่วยเหลืออย่างเหมาะสม Identity การพัฒนานักเรียนตามความถนัดและความสามารถจนเกิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะบุคคลดำเนินการตามฟังเจโมเดลอย่างเป็นระบบโดยมีขั้นตอนสำคัญดังนี้ 1. การเก็บข้อมูลและติดตามเชิงรุกครูที่ปรึกษาเช็คชื่อทุกวันผ่านกิจกรรมโฮมรูมและใช้ระบบออนไลน์เพื่อตรวจสอบการมาเรียนแบบเรียลไทม์หากขาดเรียน3วันติดต่อกันผู้ปกครองจะได้รับการติดต่อทันที 2. การเยี่ยมบ้านและวิเคราะห์สาเหตุเมื่อนักเรียนขาดเรียนต่อเนื่องทีมครูจะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อพูดคุยและค้นหาสาเหตุเชิงลึกพร้อมใช้แบบประเมินความเสี่ยงครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจครอบครัวและสุขภาพจิต 3. การสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนเราจัดหาทุนการศึกษาค่ารถโดยสารเครื่องแบบอุปกรณ์การเรียนและอาหารกลางวันรวมถึงการดูแลรายกรณีพิเศษเช่นปัญหาการตั้งครรภ์หรือสุขภาพจิตโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. การจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นเรามีการจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบเช่นออนไซต์ออนแฮนด์ออนไลน์และออนดีมานด์เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของนักเรียนแต่ละคน 5. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกบ้านพักเด็กและครอบครัวและองค์กรท้องถิ่นเพื่อให้เกิดระบบสนับสนุนรอบด้าน 6. การติดตามและประเมินผลมีการติดตามผลการมาเรียนพฤติกรรมทัศนคติและคุณภาพชีวิตของนักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลจากการดำเนินงานตามโครงการ Zero Dropout ฟังเจโมเดลของโรงเรียนมองประจบวิทยาคมนั้นประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมด้านปริมาณในปีการศึกษา2567เรามีนักเรียนกลุ่มเสี่ยง22คนซึ่งได้รับการติดตามและช่วยเหลือครบ 100% และมีนักเรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาถึง19คนคิดเป็น 186.36 ของกลุ่มเสี่ยงทำให้อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลงและอัตราการมาเรียนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนด้านคุณภาพนักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีขึ้นมีแรงจูงใจและความมั่นใจในการเรียนสูงขึ้นได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมเสริมต่างๆที่สำคัญคือเกิดการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบของครูผู้ปกครองและชุมชนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมืออย่างยั่งยืนความสำเร็จนี้ได้รับการยอมรับโดยโรงเรียนของเราได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยมประจำปี2566ทั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากและกลุ่มพื้นที่การบริหารศึกษาขั้นพื้นฐาน Zero Dropout ฟังเจโมเดลจึงไม่เพียงแต่เป็นการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันแต่ยังเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่ยั่งยืนให้กับนักเรียนทุกคนและเป็นแนวปฏิบัติที่มีคุณค่าซึ่งสามารถขยายผลสู่โรงเรียนอื่นๆได้
1: จากวิทยาเรื่องเล่าข่าวนักเรียนจากโรงเรียนวังประจบวิทยาคมจังหวัดตากกับโครงการพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้องที่มุ่งติดตามดูแลและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กทุกคนได้กลับเข้าสู่ระบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมค่ะคุณผู้ชมคะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆจากนักเรียนโรงเรียนและคุณครูมาฝากทุกคนอีกมากมายค่ะและก่อนจากกันในวันนี้ขอเชิญชวนให้โรงเรียนที่มีกิจกรรมเด่นคุณครูดีนักเรียนเก่งได้ส่งเรื่องราวดีๆเพื่อเผยแพร่ในรายการเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนโดยส่งเป็นไฟล์วิดีโอความยาว 3-5 นาทีในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษโดยส่งมาที่อีเมลด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้เวลาของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนได้หมดลงแล้วแต่เรายังมีเรื่องราวสำคัญให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อในรายการเรื่องเล่าข่าวสพท.หลังเคารพธงชาติอย่าพลาดติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวณัฐินีวัฒนบูรณ์ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพฤหัสเช้าข่าวสปทค่ะพบกับพึ่งสุวิมลอินทรีย์ค่ะ
1: และฟ้าวาสนาผุดผ่องค่ะเราทั้งสองคนพร้อมที่จะนำเสนอข่าวสารด้านการศึกษาครอบคลุมนโยบายการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและนวัตกรรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทั่วประเทศค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะได้รับทราบไปพร้อมๆกันค่ะ
0: ใช่ค่ะเน้นย้ำการทุกครั้งเลยช่องทางการติดตามรับชมรายการของเรานะคะทุกช่องทางของ Obex Channel เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube Facebook Instagram หรือว่า TikTok นะคะรวมไปถึง www.obextv.tv ด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมเพิ่มเพื่อนกับ LINE OA กับข่าวสปทค่ะทุกท่านนะคะจะได้รับข่าวสารแบบรู้เร็วรู้ก่อนถูกต้องชัดเจนสแกนเคียร์โค้ดบนหน้าจอเราได้เลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารเพราะแต่ละวันนะเราอัปเดตข่าวสารกันแบบโอ้โหเขาเรียกว่าทีเลยนะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเรามีข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเนี่ยมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะทุกช่องทางที่รับชมผ่านรายการของเรานะคะที่มีช่องคอมเมนต์อ่ะ
1: ใช
0: ่คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เราสักนิดนึงนะคะช่วงนี้ใจแฟบๆอยากใจฟูนะคะก็ขอกำลังใจนะคะจากท่านผู้ชมส่งต่อมาให้กับพวกเราทีมงานรายการพฤหัสเช้าข่าวสปทด้วยนะคะท่านผู้ชมทุกท่านคะในช่วงแรกรายการของเราในวันนี้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
1: ค่ะและต่อเนื่องกับโครงการพระราชดำริการน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติ1ห้องเรียน1อาชีพมหัศจรรย์น้ำอัญชันส่งเสริมอาชีพดีมีงานทำโรงเรียนบ้านโคกเพชรเพกประชาราษฎร์บำรุงจังหวัดสุรินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3ขอเชิญรับชมค่ะ

0: เรียนบ้านโคกเพชรเพศประชารัฐบำรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3ภายใต้การบริหารงานโดยนายกฤติพงษ์ประนมโรงเรียนบ้านโคกเพชรเพศประชารัฐบำรุงระดับชั้นปฐมวัยขอนำเสนอนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ด้วยกิจกรรม1ห้องเรียน1อาชีพมหัศจรรย์น้ำอัญชันส่งเสริมอาชีพดีมีงานทำด้วยกระบวนการ Project Based Learning ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของนายหลวงรัชกาลที่10โรงเรียนบ้านโคกเพชรเพศประชารัฐบำรุงมีพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมด้านต่างๆมากมายการปลูกพืชผักและการทำเกษตรอินทรีย์เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เด็กๆได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเป็นไปตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษาคือโรงเรียนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงไม่ว่าจะเป็นดอกอัญชันผักบุ้งมะเขือเทศกระเจี๊ยบเขียวบวบซึ่งผลผลิตสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนและบางส่วนนำไปประกอบอาหารให้เด็กๆได้รับประทานในช่วงอาหารกลางวันอีกทั้งเด็กๆได้เรียนรู้การนำผลผลิตที่ได้ไปขายหรือนำไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าจุดประสงค์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้กระบวนการทำน้ำอัญชันที่เป็นผลผลิตจากการเพาะปลูกเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองจนสำเร็จเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะในการประกอบอาชีพที่สุจริตเพื่อให้เด็กได้พัฒนาทักษะชีวิตของตนเองและทักษะการแก้ปัญหาเชิงปริมาณเด็กนักเรียนระดับประถมวัยของโรงเรียนบ้านโคกเพชรเพศประชารัฐบำรุงทุกคนได้เรียนรู้และมีทักษะในการประกอบอาชีพเชิงคุณภาพเด็กนักเรียนระดับประถมวัยของโรงเรียนบ้านโคกเพชรเพศประชารัฐบำรุงมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของนายหลวงรัชกาลที่10ด้านการมีงานทำมีอาชีพระดับดีขึ้นไปมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. กระตุ้นความสนใจเด็กร่วมกันสำรวจบริเวณโรงเรียนและร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับผักสวนครัวในโรงเรียนมีความสนใจเกี่ยวกับดอกอัญชันที่ปลูกอยู่หน้าห้องเรียน 2. วางแผนโครงงานเด็กร่วมกันศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและออกแบบสูตรในการทำน้ำอัญชันเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรเด็กร่วมกันวางแผนในการจำหน่ายโดยมีการกำหนดปริมาณราคาให้ชัดเจนรวมทั้งเรียนรู้การแบ่งหน้าที่ในการขายเพื่อเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ 3. ลงมือปฏิบัติเด็กช่วยกันเตรียมวัตถุดิบและร่วมกันทำน้ำอัญชันตามสูตรที่ร่วมกันคิดค้นโดยมีครูคอยชี้แนะอย่างใกล้ชิดและแบ่งหน้าที่กันทำงานอย่างชัดเจน 4. สังเกตและเก็บข้อมูลเด็กทำน้ำอัญชันตามสูตรที่ร่วมกันออกแบบและร่วมกันทดสอบรสชาติและแสดงความคิดเห็นหากเกิดปัญหาจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไปเด็กทดลองขายน้ำอัญชันให้เพื่อนในห้องเรียนเพื่อจำลองสถานการณ์จะต้องเจอในระหว่างการขายจริง 5. นำเสนอผลงานเด็กร่วมกันขายน้ำอัญชันโดยแบ่งหน้าที่ในการขายให้ชัดเจนมากขึ้นจากการจำลองการขายคือมีหน้าที่ขายหน้าที่ตักน้ำหน้าที่เก็บทอนเงินเป็นต้นเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพประโยชน์ที่ได้รับ 1. เด็กได้รับความรู้และประสบการณ์ในการทำน้ำอัญชันการนำดอกอัญชันไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ 2. เด็กได้เรียนรู้ทักษะในการประกอบอาชีพทั้งการกำหนดสูตรการทำน้ำอัญชันขั้นตอนการทำและทักษะการขายรวมทั้งการทำงานร่วมกับผู้อื่น 3. เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชนในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของนายหลวงรัชกาลที่10นักเรียนมีทักษะชีวิตทักษะอาชีพสามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปบอกเล่าแก่ผู้อื่นหรือนำไปเป็นแนวทางในการต่อยอดอาชีพในอนาคต 4. เด็กได้รับการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาไปพร้อมๆกันปัจจัยแห่งความสำเร็จ 1. ผู้อำนวยการครูและผู้ปกครองให้ความสำคัญกับกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างดีโดยสนับสนุนทั้งงบประมาณและข้อมูลความรู้ต่างๆ 2. เด็กๆสนใจให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของตนเองในการต่อยอดในอนาคตบทเรียนที่ได้รับการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของนายหลวงรัชกาลที่10ด้านส่งเสริมอาชีพดีมีงานทำเข้ามาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนทำให้เด็กได้พัฒนาทักษะและมีแนวคิดที่ดีในการประกอบอาชีพและผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงได้เรียนรู้ที่จะศึกษาค้นคว้าคิดแก้ปัญหาร่วมกันและยังได้ฝึกการรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถไปใช้ในการวัดผลและประเมินผลของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโรงเรียนบ้านโคกเพชรเพศประชารัฐบำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุรินทร์เขต3ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะถือได้ว่าเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะของโรงเรียนบ้านโคกเพชรเพชรประชารัฐบำรุงจังหวัดสุรินทร์เพราะว่ามันเป็นการสร้างทักษะให้กับเด็กๆตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะคะแปรรูปน้ำอัญชันส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่กับการมีรายได้แล้วก็เป็นการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนสุดยอดมากๆเลยนะคะ
2: ในช่วงต่อไปค่ะพบกับพิธีเปิดลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU
1: ค่ะ
2: ว่าด้วยความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยและพื้นที่สร้างสรรค์ในสถานศึกษาค่ะระหว่างกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นอย่างไรบ้างขอเชิญรับชมค่ะ

0: ฤษภาคม2569สพฐ.สร้างประวัติศาสตร์ผนึกกำลังทั้ง13กระทรวงและ5องค์กรหลักลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนปลอดภัยอุ่นใจในพื้นที่สร้างสรรค
1: ์ในการที่จะทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยในเรื่องนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการโดยสพฐ.เราและก็ภาคีเครือข่ายทั้งหมดที่ได้มาร่วมกันในวันนี้เนี่ยซึ่งมีทั้งหมด13กระทรวง5หน่วยงานหลักแล้วก็อีก44เครือข่ายความร่วมมือได้แสดงเจตจำนงเป็นไปตามที่ท่านรัฐมนตรีมีนโยบายไว้ว่า All for Education ก็คือทุกภาคส่วนมีความหมายมีความสำคัญที่ช่วยกันพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและดูแลเด็กของพวกเรานอกจากจะลดความเหลื่อมล้ำและสร้างคุณภาพการศึกษาพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นกำลังสำคัญในโอกาสต่อไปของพวกเราเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเขาต้องมีความปลอดภัยในโรงเรียนนั่นก็เป็นหัวใจที่พวกเราได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือในวันนี้วันศุกร์ที่15พฤษภาคมเป็นวันศุกร์ที่จะทำให้เด็กมีความสุขในโรงเรียน 29,500 โรงเรียนในสังกัดสพฐ.และก็ภาคีเครือข่ายซึ่งทุกหน่วยทุกฝ่ายมีความตระหนักร่วมกันว่าการศึกษามีความสำคัญเด็กมีความสำคัญซึ่งเจตจำนงนี้ได้เขียนไว้ในพรบการศึกษาแห่งชาติว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดนี่คือหัวใจสำคัญประการแรกที่เราได้จัดงานในวันนี้ขึ้นและต่อมาเราได้พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาซึ่งเป็นโจทย์หนึ่งที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทรลุงทองได้ให้นโยบายไว้ว่าต้องใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเพื่อที่จะลดภาระครูนะครับเพื่อที่จะให้ครูมีเวลาอยู่กับเด็กดูแลเด็กได้เป็นอย่างดี
0: โดยนายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดนวัตกรรม EduSafe School ระบบดูแลความปลอดภัยใช้บนมือถือเชื่อมต่อกับ Google Earth ทันทีพร้อมระบบบันทึกเสียงแจ้งเหตุส่งถึงศูนย์ช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมโรงเรียนกว่า 29,000 แห่งและดูแลนักเรียนกว่า6ล้านคนทั่วประเทศ
2: เรามีความเชื่อว่าการศึกษานั้นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และก็ต้องอาศัยจากพลังของท่านทั้งหลายทุกคนภารกิจสำคัญที่พวกเรามาพร้อมใจกันในวันนี้นะครับก็คือโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงผมต้องขอชื่นชมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับที่ได้รับพัฒนาเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานออกมาแล้วก็ขอฝากท่านในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ในระดับที่สูงขึ้นแล้วก็มีการใช้งานที่สะดวกสบายและมีความหลากหลายเพื่อเหมาะสมสำหรับการให้นักเรียนและก็บุคลากรทางการศึกษานั้นได้ใช้ประโยชน์ต่างๆนะครับการให้เด็กมีความปลอดภัยนั่นหมายถึงให้เด็กได้ใช้เวลากับการศึกษาอย่างเต็มที่ไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นนั่นหมายถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในอนาคตระบบนี้ไม่ใช่ระบบที่ตั้งแล้วปล่อยทิ้งแต่มันเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ทุกเขตเห็นสถานะของความปลอดภัยโรงเรียนในมือถือผ่านข้อมูลแบบเป็นปัจจุบันนะครับและรู้ว่าต้องแก้ไขที่ไหนอย่างไรก่อนที่จะสายเกินไปเราจะมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ AOC 24ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะครับไม่ใช่ต้องคอยและศูนย์นี้ก็มีการเชื่อมกับโรงพักด้วยสถานีตำรวจด้วยนะครับทีมพิทักษ์สิทธิ์

ครับที่กระทรวงศึกษาเองได้ตั้งขึ้นเนี่ยได้ลงพื้นที่นะครับเด็กอยู่อันตรายเนี่ยต่างๆไม่ว่าเวลาใดต่อไปนี้ทุกคนจะเหมือนมีคนที่คอยคุ้มครองพวกท่านนะครับขอให้ทุกเขตได้ดูถึงสิ่งเหล่านี้นะครับเรื่องแรกสำรวจและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นอันตรายไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าระบบน้ำอาคารให้เสร็จภายในภาคเรียนนี้เรื่องที่สองเตรียมทีมและช่องทางรับแจ้งเหตุของเขตให้ทุกโรงเรียนในสังกัดรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุต้องติดต่อใครนะครับสุดท้ายเรื่องที่สามก็คือเราใช้ระบบ EduSafe School นะครับสแกนประเมินทุกโรงเรียนในเขตของท่าน

0: โรงเรียนอย่างแท้จริงต้องสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้น
1: ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญนะคะของพวกเราชาวสปท.นะคะแล้วก็ยังได้รับแรงผลักดันนะคะจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยเพราะว่าเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ยังเป็นนโยบายสำคัญของท่านรัฐมนตรีด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะในช่วงของการดำเนินกิจกรรมนะคะเมื่อวันที่15ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ท่านผู้บริหารสปท.ของเราได้มีการมอบนโยบายนะคะเป็นรูปแบบของการเทสท็อกนะคะแล้วก็ยังได้สะท้อนปัญหาต่างๆนะคะให้ได้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนด้วยนะคะแล้วเราก็ได้เก็บประเด็นต่างๆเหล่านี้ที่ได้รับฟังจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ร่วมงานกับเราในวันนั้นค่ะน้องฟ้ามาสู่อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ของสปท.ด้วยเช่นเดียวกันค่ะกับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประจำปี2569ถึง2570เป็นการรวมพลของคนการศึกษานะคะเพื่อที่จะร่วมกันในการจัดทำแอคชั่นแพลนขึ้นมาให้สามารถเดินไปได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเอาเป็นว่าภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันดีกว่าค่ะ
2: โดยนายพิเชษโพภักดีเลขาธิการกปท.เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ2569ถึง2570ร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงทั้งรองเลขาธิการกปท.ผู้ช่วยเลขาธิการกปท.คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและภาคีเครือข่ายกว่า250คนมุ่งเน้นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเอกภาพเชิงนโยบายแต่หลากหลายในการปฏิบัติโดยการเวิร์กช็อปครั้งนี้ได้แบ่งการทำงานออกเป็น8กลุ่มตาม4นโยบายหลักดังนี้นโยบายที่1คืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กกลุ่มที่1 Work Smart ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มที่2 Cloud Kitchen นำร่องระบบครัวกลางกลุ่มที่3 Result Based Evaluation ปรับเกณฑ์ประเมินผู้บริหารสถานศึกษานโยบายที่2รื้อสูตรความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณและโอกาสขับเคลื่อนโดยกลุ่มที่4ปรับสูตรการจัดสรรงบประมาณใหม่ตามบริบทพื้นที่นโยบายที่3ยกระดับการเรียนรู้สู่โลกความจริงมีกลุ่มที่5ผลักดันหลักสูตรฐานสมรรถนะกลุ่มที่6 Global Partnership ยกระดับสู่สากลและ Media and AI Literacy รู้เท่าทันสื่อและ AI นโยบายที่4โรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงขับเคลื่อนโดยกลุ่มที่7จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพ24ชั่วโมงและกลุ่มที่8ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยแผนงานทั้งหมดนี้จะเริ่มขับเคลื่อนจริงตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569นี้เป็นต้นไปเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน
1: นี่เป็นเพียงแค่ภาพสรุปนะคะน้องฟ้าอยากให้ไปเห็นบรรยากาศจริงมากๆจะบอกว่า8กลุ่มเนี่ยนะเขาเรียกว่า

ข้นมากๆเลยนะคะทำงานกันแบบเต็มแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเขาเรียกว่าอัดแน่นนะคะไปด้วยปัญหาที่สะท้อนให้เห็นพอเห็นปัญหาจะเข้าสู่กระบวนการของการแก้ไขปัญหานะคะซึ่งถือได้ว่านี่แหละค่ะแอคชั่นแพลนตัวนี้อย่างที่บอกนะเดี๋ยวจะเริ่มดำเนินการให้เห็นผลแบบจริงๆเลยมิถุนา

0: ันในที่ประชุมเมื่อวันที่15พฤษภาคมด้วยนะคะเพราะว่าจากการที่สปทของเราได้มีหนังสือสั่งการด่วนที่สุดค่ะที่สท04001/3208ลงวันที่11กุมภาพันธ์2569นะคะโดยสปทเนี่ยขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่งอย่าเรียกขอความร่วมมือเลยค่ะทำดีกว่าเนาะเร่งกรอกข้อมูลรถรับส่งนักเรียนเข้าระบบยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทั่วประเทศโดยผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกง่ายๆเพียง3ขั้นตอนแต่ไอ้ง่ายๆ3ขั้นตอนเนี่ยน้องฟ้าทำยังไงบ้างคะ
1: ค่ะโดยขั้นตอนที่1นะคะจะเป็นการรวบรวมข้อมูลค่ะรถทุกประเภทนะคะในการที่ใช้รับส่งนักเรียนค่ะและในส่วนขั้นตอนที่2ให้กรอกข้อมูลบนเว็บไซต์นะคะที่ขึ้นบนหน้าจอเลยก็คือ schoolbussafety.dit.go.th หรือสแกนเคอร์โค้ดที่ขึ้นบนหน้าจอเลยค่ะและขั้นตอนที่3นะคะอัปเดตตามความจริงนะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะ
0: ค่ะนี่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่สำคัญเน้นย้ำนะคะกับสถานศึกษาทุกแห่งเลยจากการที่มีหนังสือสั่งการไปให้เร่งดำเนินการเพื่อเป็นอีกหนึ่งมาตรการความปลอดภัยที่สร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆว่าโอ้ฉันปลอดภัยแล้วนะคะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งเด็กผู้ปกครองแล้วก็คุณครูด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะท่านผู้ชมครับไปต่อกันที่ช่วงต่อไปกันบ้างถือได้ว่าช่วงนี้นะเป็นช่วงที่เพื่อนครูหลายๆคนรอคอยเลยนะคะเพราะว่าเราได้มีการประชาสัมพันธ์ไปแล้วล่วงหน้านะว่าวันนี้ค่ะเราจะได้มาพูดคุยกับท่านเลขาธิการครูสภานะคะแต่ว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจไปพบกับในช่วงนี้เลขาธิการครูสภาพบเพื่อนครูค่ะสวัสดีค่ะท่าน
1: ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อมรวรรณวีระธโมท่านเลขาธิการครูสภานะคะรวมไปถึงท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พลรพีธุมพันธ์ท่านรองเลขาธิการครูสภานะคะแล้วก็ท่านผอ.ภัทราวสีด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านคะท่านคะวันนี้เรามีเรื่องอะไรมาพูดคุยกับเพื่อนครูกันบ้างคะท่านคะ
2: วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูสำหรับคุณครูผู้ช่วยอะค่ะ
0: ค่ะโอ้โหแค่ประเด็นนี้ก็น่าสนใจมากๆแล้วเพราะฉะนั้นนะคะไปติดตามกันในช่วงนี้เต็มๆกับทั้ง3ท่านได้เลยค่ะ
2: ค่ะสวัสดีท่านผู้บริหารการศึกษาแล้วก็ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รักทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาเจอกับทุกท่านเพราะว่าเรื่องราวที่เราจะนำเสนอในวันนี้ของสำนักงานเลขาธิการครูสภาเนี่ยนะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับครูผู้ช่วยที่ยังถือใบอนุญาตที่เป็นระดับ P ไลเซนและยังไม่สามารถที่จะได้รับ B ไลเซนนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยจะลองมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะทีนี้ดิฉันอยากจะขออนุญาตที่จะเกริ่นนำนิดนึงว่าในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เป็นระบบที่เราเรียกว่า PBA license เนี่ยนะคะคือคุณครูนักศึกษาครูหรือครูทุกคนเนี่ยจะเริ่มด้วยใบอนุญาตใบแรกนะคะที่เราเรียกว่าเป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูหรือ provisional teaching license นะคะซึ่งใบนี้เนี่ยจะมีอายุ2ปีแล้วก็ต่อได้อายุได้ตามเงื่อนไขนะคะส่วนใบที่2เนี่ยนะคะก็คือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูขั้นต้นนะคะซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูขั้นต้นหรือ basicProfessional Teaching License หรือ B License เนี่ยอายุจะประมาณ5ปีต่ออายุได้ตามเงื่อนไขนะคะการที่จะปรับจากใบ P ไปใบ B เนี่ยนะคะก็คือจะต้องสอบวิชาก็คือสอบวิชาครูนะคะซึ่งตอนนี้เท่าที่ทราบอยู่ก็คือในบุคลากรทางการศึกษาของสังกัดสพท.อาชีวศึกษาแล้วก็หน่วยงานอีกหลายๆหน่วยงานเนี่ยนะคะยังมีเพื่อนครูที่เป็นครูผู้ช่วยที่ยังสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในรายวิชาครูยังไม่ผ่านแล้วก็ไม่สามารถที่จะอัพเป็นใบ B ไลเซนส์ได้เนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูกันว่าประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฉบับที่4เราจะทำให้กลุ่มคุณครูเหล่านี้เนี่ยเขาได้ใบประกอบวิชาชีพจาก P ไป B เนี่ยได้อย่างไรนะคะส่วนใบ B ไป A เนี่ยก็จะเป็นการเลื่อนวิทยาฐานะจากครูไปเป็นครูชำนาญการถ้าเมื่อไหร่คุณครูเลื่อนเป็นครูชำนาญการใบอนุญาตหมดอายุนะคะใบถัดไปท่านก็มาขึ้นทะเบียนเป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูขั้นสูงนะคะที่เรียกว่าเป็น Advanced Teaching License นะคะหรือ A License นะคะซึ่ง A License เนี่ยจะมีอายุ7ปีนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะมาดูว่าข้อมูลต่างๆที่จะทำให้ครูผู้ช่วยเนี่ย ขาสามารถที่จะเปลี่ยนจากใบพี

0: ไปเป็นใบ B เนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฉบับที่4ค่ะซึ่งวันนี้ทีมงานรายละเอียดต่างๆเนี่ยท่านรองพลรพีกับท่านผอ.พัทรวจีเนี่ยจะมาเป็นคนให้รายละเอียดนะคะเชิญพบกับท่านรองพลรพีแล้วก็ท่านผอ.พัทรวจีเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบพระคุณครับท่านเลขาครับขออนุญาตสวัสดีท่านผอ.เขตนะครับท่านผู้บริหารแล้วก็บุคลากรของเขตพื้นที่ทุกท่านนะครับรวมทั้งของสพท.ด้วยนะครับทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีมากๆนะครับที่ได้มาพร้อมกับท่านเลขาและก็ผอ.พัฒนวจีนะครับในการที่มาพบปะพูดคุยกันนะครับแล้วก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องประกาศคณะกรรมการครุสภาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฉบับที่4พ.ศ.2569นะครับก็ท่านเห็นว่าเป็นฉบับที่4แล้วนะครับฉบับที่1เนี่ยออกเมื่อปี2566นะครับแล้วก็ฉบับนี้เนี่ยครับมีสาระสำคัญนะครับที่น่าสนใจก็คือว่ากลุ่มผู้ที่เข้ารับการทดสอบนะครับในวิชาครูนะครับตอนนี้ครูสภาเนี่ยถ้าจะได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นนะครับหรือใบ B เนี่ยก็จะมีการจัดการทดสอบวิชาหนึ่งนะครับก็คือวิชาครูครับทีนี้กลุ่มผู้ที่เข้ารับการทดสอบนะครับที่มีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษานะครับและอยู่ระหว่างหรือผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วยหรืออยู่ระหว่างหรือผ่านการประเมินจากการพัฒนาอย่างเข้มที่ครูสภากำหนดเนี่ยครับก็สามารถนะครับนำประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาและผลการประเมินเนี่ยครับมาใช้ในการประกอบการพิจารณาเป็นคะแนนสอบได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะที่ว่าผู้เข้าจะต้องเป็นผู้ที่เข้ารับการทดสอบนะครับเมื่อเข้ารับการทดสอบแล้วเนี่ยก็จะได้คะแนนการทดสอบด้านความรู้ออกมานะครับพอได้คะแนนการทดสอบด้านความรู้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็ทำเรื่องนะครับยื่นคำขอเพื่อนำคะแนนประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาและผลการประเมินเนี่ยครับมาประกอบการพิจารณานะครับซึ่งมีเงื่อนไขมีหลักเกณฑ์มีขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆนะครับแล้วก็รวมกันแล้วนะครับจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ60นะครับถือว่าผ่านการทดสอบนะครับซึ่งเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ60เนี่ยเป็นเกณฑ์ที่ครุสภานะครับกำหนดเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูไว้อยู่แล้วไว้แต่เดิมนะครับแล้วก็ในประกาศคณะกรรมการครุสภาฉบับที่4พ.ศ.2569นี้นะครับก็ยังมีการกำหนดไว้ด้วยนะครับว่าผู้ที่จะส่งผู้ที่มีหน้าที่ในการรับรองและแจ้งเกี่ยวกับประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาและผลการประเมินเนี่ยก็จะเป็นสถานศึกษานะครับเป็นผู้ที่รับรองมาเพราะฉะนั้นคุณครูนะครับที่เข้ารับการทดสอบแล้วก็มีความประสงค์ที่จะใช้คะแนนประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาและผลการประเมินเนี่ยนะครับก็จะต้องให้สถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษานะครับเป็นผู้รับรองแล้วก็แจ้งตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยนะครับครับท่านเลขาครับก็สาระสำคัญก็จะประมาณนี้นะครับของประกาศคณะกรรมการครุสภาฉบับที่4พ.ศ.2569ครับ
0: ขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่านรองพลรพีสักนิดนึงนะคะว่าคนที่จะเป็นผู้รับรองก็คือผู้บริหารสถานศึกษานะคะถ้าสมมุติว่าคนที่เข้าสอบเป็นคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนของท่านถ้าผู้บริหารสถานศึกษามีใบรับรองมานะคะตามที่ท่านรองพลรพีได้กล่าวไปแล้วก็สามารถที่จะขอใช้คะแนนประสบการณ์ได้นะคะแต่ว่าถ้าผู้บริหารสถานศึกษาไม่ได้มีการรับรองมาบุคคลคนนั้นไม่สามารถที่จะใช้คะแนนประสบการณ์ได้นะคะซึ่งเงื่อนไขของการใช้คะแนนประสบการณ์ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวท่านผอ.พัทรวจีก็จะได้พูดถึงว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะคะแต่อยากจะย้ำว่าผู้บริหารสถานศึกษาต้องเซ็นรับรองและจะต้องดูเงื่อนไขที่ครุสภากำหนดด้วยว่าประกาศที่จะให้ส่งเงื่อนไขการคำร้องหรือใบรับรองตรงนี้ช่วงระยะเวลาอย่างไรฝากท่านผู้บริหารช่วยคุณครูผู้ช่วยด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดท่านผอ.พัทรวจีจะเป็นคนนำเสนอค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ค่ะก็สำหรับกรณีของกลุ่มคุณครูผู้ช่วยนะคะที่เป็นผู้เข้ารับ

0: การทดสอบแล้วก็ประสงค์จะใช้ในส่วนของคะแนนประสบการณ์นะคะมาช่วยเนี่ยในส่วนนี้นะคะคุณสมบัติที่จะต้องได้รับการรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาจะมีอยู่2ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือระยะเวลาที่เป็นประสบการณ์สอนในสถานศึกษานะคะว่าในส่วนของคุณครูเนี่ยมีประสบการณ์ในการสอนในสถานศึกษาเนี่ยกี่ปีนะคะ อีกส่วนนึงนะคะจะมีแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้นะคะอีกส่วนนึงก็คือในเรื่องของการว่ามีการอยู่ระหว่างนะคะหรือผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมนะคะและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งของคุณครูผู้ช่วยนะคะของครูผู้ช่วยนะคะก็จะต้องมีในส่วนของ2ส่วนนี้นะคะที่ทางผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับรองและแจ้งข้อมูลมาที่คุสภานะคะโดยในส่วนของระยะเวลาเนี่ยนะคะ เราจะมีการแจ้งระยะเวลานะคะไปยังหน่วยงานต้นสังกัดนะคะว่าข้อมูลที่จะต้องแจ้งแบบฟอร์มที่จะต้องแจ้งเนี่ยมีอะไรบ้างและส่งกลับมาเมื่อไหร่นะคะเพื่อให้ทันกับช่วงระยะเวลาของการประกาศผลการทดสอบเพื่อขอในส่วนของการทดสอบด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพนะคะนี่ก็จะเป็นข้อมูลที่ทางท่านผู้บริหารนะคะจะต้องให้ข้อมูลกลับมายังที่สำนักงานเลขาธิการครุสภาค่ะเลขา
1: ค่ะขอบคุณท่านผอ.ภัทรวจีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเรียนว่าตรงนี้ค่ะคือในเรื่องของประสบการณ์สอนในสถานศึกษาเนี่ยเราถือว่าเพื่อนครูที่เป็นครูผู้ช่วยที่ไปอยู่ในโรงเรียนแล้วก็ได้ทำหน้าที่ในการที่สอนเด็กแล้วก็มีการอบรมอย่างเข้มนะคะแล้วในขณะเดียวกันก็ผ่านการประเมินจากผู้บริหารสถานศึกษาจากผู้บริหารการศึกษาในแต่ละเขตแล้วเนี่ยนะคะเราถือว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพเพราะฉะนั้นขออนุญาตกราบเรียนทุกท่านด้วยความเคารพโดยเฉพาะท่านผู้อำนวยการสถานศึกษานะคะว่าจงช่วยกันตรวจสอบว่าครูผู้ช่วยในโรงเรียนของเราที่ยังไม่มีใบ B ไลเซนส์นะคะแล้วเข้ามาสอบในรอบที่ผ่านมาเมื่อวันที่15 16 17พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานี้นะคะมีใครเข้าสอบบ้างนะคะและเมื่อเขาเขียนคำร้องแล้วเนี่ยนะคะในใบรับรองต่างๆเราจะให้ทางผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยเซ็นรับรองมานะคะเนื่องจากว่าณขณะนี้ทางสำนักงานเลขาธิการครุสภาเนี่ยเราได้รับเอกสารที่เป็นเอกสารปลอมค่อนข้างเยอะนะคะมันเลยทำให้เราจะต้องตรวจสอบโดยละเอียดว่าครูคนนี้ใช่คุณครูที่อยู่ในโรงเรียนหรือไม่นะคะแล้วก็รวมถึงประวัติการรับราชการวันที่เข้ารับการบรรจุนะคะให้ชัดเจนถูกต้องเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านส่งมาเนี่ยก็จะต้องมีการรับรองว่าข้อมูลที่ส่งมาเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการนะคะนี่ย้ำแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้บริหารช่วยดูแลแล้วก็รวมถึงครูผู้ช่วยที่เข้าสู่กระบวนการตรงนี้โปรดตรวจสอบข้อมูลต่างๆจากเว็บของสำนักงานเลขาธิการครุสภาด้วยว่าเขาให้ส่งในระบบเนี่ยระบบอะไรลิงก์ตรงไหนนะคะเพื่อผลประโยชน์ของท่านเองนะคะซึ่งตรงนี้พี่อยากจะบอกว่าน้องๆทุกคนเนี่ยคือคนที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นเหมือนคนที่เป็นกำลังสำคัญในการที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยด้วยนะคะพี่ไม่แน่ใจว่าท่านรองพลรพีจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะที่จะฝากกับคุณครูผู้ช่วยและผู้บริหารสถานศึกษาส่วนท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่ก็ช่วยกระตุ้นเตือนกันนะคะว่าให้เขาส่งข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนเป็นจริงแล้วก็ตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะเชิญท่านรองพลรพีเลยค่ะ
2: ครับขอบพระคุณครับผมเพิ่มนิดเดียวครับว่าท่านจะเห็นว่าในเรื่องของประกาศคณะกรรมการครุสภาฉบับนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของการให้ความสำคัญกับ2ส่วนก็คือคะแนนการทดสอบด้านความรู้แล้วก็คะแนนประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาและผลการประเมินนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่ามันจะต้องมีคะแนน2ส่วนประกอบกันนะส่วนที่เป็นคะแนนการทดสอบด้านความรู้ก็ยังมีความสำคัญอยู่ครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเตรียมตัวในการสอบด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการเข้ารับการประเมินประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาก็จะต้องตั้งอกตั้งใจนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ผ่านการประเมินด้วยทั้งสองส่วนมีความสำคัญนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะแล้วก็ดิฉันคิดว่าน้องๆเนี่ยคนที่เขาสอบคะแนนสูงเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้คะแนนประสบการณ์ทุกคนแต่ว่าเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทุกท่านก็คือทุกท่านสามารถที่จะเขียนคำร้องเพื่อขอใช้คะแนนประสบการณ์สอนในสถานศึกษา

0: โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นคนรับรองนะคะแล้วก็ขอให้ข้อมูลทุกอย่างนะคะเอกสารทุกอย่างที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขอเนี่ยขอให้ตรวจสอบให้ครบถ้วนทุกประการนะคะเพื่อผลประโยชน์ของทุกท่านค่ะด้วยความรักและห่วงใยคุณครูในสถานศึกษาทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ก็ถือได้ว่าวันนี้เราได้รับทราบเรื่องราวซึ่งถือได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลประโยชน์ของคุณครูอย่างแท้จริงนะคะเพราะนั้นคุณครูทุกคนก็ต้องอย่าลืมที่จะรักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยนะคะในวันนี้ค่ะในช่วงเลขาธิการครูสภาพบเพื่อนครูนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อมรวรรณ วีระธรรมโมนะคะท่านเลขาธิการครูสภานะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พลระพีทุมมาพันธ์ค่ะท่านรองเลขาธิการครูสภานะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านผอ.ภัทราวจิรเวสสุนทรนะคะท่านผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพนะคะจากสำนักงานเลขาธิการครูสภาขอขอบพระคุณทั้ง3ท่านที่มาสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเพื่อนครูในวันนี้ค่ะค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะกับอีกเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะที่ได้นำเสนอการเนี้ยตั้งใจฟังเลยเพื่อที่จะเก็บข้อมูลเอาไปฝากเพื่อนที่เป็นคุณครูท
2: ุ
1: กท่านเลยนะคะอย่าลืมที่จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองด้วยค่ะ
2: ค่ะเลยคุณผู้ชมคะในช่วงลำดับถัดไปค่ะขอเชิญพบกับช่วงประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่การศึกษากับตอนสพป.ชัยนาทสร้างโอกาสไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Thailand Zero Drop Out เรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอเชิญรับชมได้เลยค่
1: ะ
3: ศึกษาคือประตูสู่โอกาสแต่สำหรับเด็กบางคนประตูบานนั้นกลับถูกปิดลงด้วยข้อจำกัดทางครอบครัวเศรษฐกิจหรือสภาพแวดล้อมนโยบาย Thailand Zero Drop Out ไม่ใช่แค่เป้าหมายระดับชาติแต่สำหรับสพป.ชัยนาทนี่คือภารกิจหัวใจของพวกเราในปีการศึกษา2569เราเดินหน้าโครงการเพิ่มโอกาสสร้างความเสมอภาคและการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบเรานำข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาวิเคราะห์เพื่อชี้เป้าเด็กกลุ่มเสี่ยงเด็กตกหล่นและนักเรียนออกกลางคันเราไม่รอให้เด็กเดินมาหาเราแต่เราต้องเดินไปหาพวกเขาการลงพื้นที่ติดตามด้วยตนเองทำให้เราได้เห็นบริบทที่แท้จริงได้รับฟังปัญหาจากหัวอกพ่อแม่และที่สำคัญได้บอกกับเด็กๆว่าเขายังมีอนาคตที่รออยู่เราพร้อมช่วยเหลือให้เขากลับเข้าสู่ระบบหรือจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมและยืดหยุ่นกับชีวิตของเขาที่สุดด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งครอบครัวชุมชนและสพป.ชัยนาท
4: ครับวันนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทพร้อมด้วยท่านผอ.โรงเรียนแล้วก็ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้ออกมาเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อดำเนินการให้นักเรียนได้รับการศึกษาได้จบการศึกษาภาคบังคับซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งจะให้นักเรียนได้เรียนแล้วก็จบการศึกษาภาคบังคับก็ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีนโยบาย Zero Drop Out ซึ่งตามเด็กที่ตกหล่นได้ให้เข้ารับการศึกษาได้อย่างทั่วถึงต้องขอขอบคุณท่านผอ.โรงเรียนวัดศรีวิชัยนะครับท่านผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มาร่วมดำเนินการให้นักเรียนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ
3: เราสานต่อความหวังคืนเก้าอี้เรียนคืนโอกาสและคืนรอยยิ้มให้กับเด็กชัยนาททุกคนเพราะเด็กชัยนาททุกคนคือลูกหลานของเราสพป.ชัยนาทจะมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายนี้เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีเด็กคนไหนถูกทิ้งไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียวสพป.ชัยนาทสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่ออนาคตที่เท่าเทียม
1: ค่ะถือได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout นะคะเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างแท้จริงเลยนะคะเป็นการติดตามช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นกลุ่มที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษานะคะก็ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะเพื่อไม่ให้มีการทิ้งเด็กไว้ข้างหลังนะคะอย่างที่บอกการดำเนินงานของเราทุกอย่างต้องมีภาคีเครือข่ายเพื่อที่จะช่วยให้เด็กทุกคนนั้นได้มีโอกาสทางการศึกษาต่อไปนั่นเองค่
2: ะ
1: ค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะไปต่อกันที่กับอีกหนึ่งช่วงของเราเนาะกับช่วงนี
2: ้ Obeck English
1: ภาพนะคะโอ้โหวันนี้นะคะกับตอนที่น่าสนใจค่ะกับ Positive Talk
2: and
1: Wellbeing นะคะจะน่าสนใจขนาดไหนต้องไปกันในช่วงนี้ Obeck English นะคะ
5: Obeck English
1: Good morning teacher แข
2: Good morning
1: ตายวันนี้นิวลุคมากเลย teacher ทำไมวันนี้ teacher มาแบบเท่ๆแว่นดำเลยอ่ะ
2: Of course everybody today is our finale episode วันนี้เป็นฟินาเล่ของรายการ Obeck English Zap นะคะ
1: จะแซ่บขนาดไหนเดี๋ยวยกเวทีนี้ให้กับ teacher แขเลยนะคะ
2: Good morning, everyone, and welcome to our finale episode, the final episode of Obeck English Zap, นะคะ EP 4วันนี้ค่ะมาตามในหัวข้อเลยคือ Positive Talk and Well-being เห็นไหมคะว่าทีเชอร์เป็นยังไงบ้างใส่แว่นดำมาสดใสซาบซ่ามากๆเลยนะคะกับเรื่องของการพูดคุยกันแบบมี positive energy วันนี้เราจะมาส่ง vibe ส่งพลังดีๆ well being อยู่ในโรงเรียนในห้องเรียนให้มีความสุขนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ if you're ready let's go to our fast micro learning small steps big impact and let's get zap everyone right I'm going to start asking you how are you feeling today how are you feeling today let's look at the pictures everyone เป็นยังไงบ้างคะจากทีเชอร์ใส่แว่นมาวันนี้แฮปปี้สุดๆเลยจากภาพผู้หญิงเป็นยังไงบ้างคะ oh so happy soRelaxed, enjoy, delight อีกหลายๆคำวันนี้ที่จะมานำเสนอนะคะ alive โอ้รู้สึกมีชีวิตชีวาเป็นไงคะแต่ละคนเด็กๆเป็นไงคะว้าวชีวิตแบบ positive มีความสุขนั่นเองนะแบบเป็นไงคะลุกแบบ so happy มากๆเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดเนี่ย four zap keywords today if you're ready the first oneเรามาทำไปพร้อมกันค่ะ everyone ที่เขตพื้นที่นะคะและที่โรงเรียนนะคะ everyone let's do it together so good alive แล้วพูดตามเลยนะคะที่เขตพื้นที่ค่ะทุกท่านเลยนะคะ let's do it together repeat after me alive alive เป็นไงคะมีชีวิตชีวาไม่ใช่ว่ากำมือขึ้นแล้วหมุนๆนะคะในห้องส่งจะกำมือขึ้นแล้วหมุนๆกันหมดแล้วนะคะตอนนี้ค่ะโอเค next word let's look at the pictures มาดูภาพผู้หญิงคนนี้เป็นไงบ้างคะกำลังเพิ่งแบบลุกออกมาจากเวลาที่เราเพิ่งตื่นนอนเนี่ยเราจะรู้สึกแบบสดชื่นเราเพิ่งตื่นเป็นไงคะแบบภาพนี้เหมือนตอนที่ทีเชอร์ถอดแว่นดำเลยใช่ไหมคะ alright everybody ปกติคำภาษาอังกฤษที่แปลว่าตื่นเนี่ยเราจะบอกว่า wake up ที่แปลว่าตื่นใช่ไหมคะอันนี้ก็ใกล้เคียงกันค่ะ awake ตื่นแล้วหรือเราจะทำท่าแบบสายแซบก็ได้นะคะ awake ตื่นแล้วค่ะเป็นผู้ตื่นเป็นผู้ที่พร้อมนั่นเองนะคะ alright the next word ค่ะเป็นไงคะคุณผู้ชายคนนั้นโอ้โหสดใสซาบซ่าผู้หญิงเป็นไงคะพร้อมมากแบบเนี้ยอีกตัวนึงที่อยากจะให้คำศัพท์เลยนะคะ alert เป็นไงคะเรามาทำพร้อมกันค่ะ alert ถ้าคุณผู้ชายที่ทางเขตพื้นที่หรือที่โรงเรียนนะคะ at school or anywhere if you're a guy let's do alert โอเควิที่เขตพื้นที่ไหนใครทำคะโอ้โหไหนมาทำพร้อมกันค่ะแล้วคุณผู้หญิงค่ะ alertเชิญชวนทางเขตพื้นที่นะคะมาทำด้วยกันค่ะโอ้ขยุกขยิกขยุกขยิกกันแล้วนะคะ that's great alright and last word of today zap keywords let's look at the pictures ตอนนี้เขากำลังฮิตเต้นแอโรบิกที่สวนสาธารณะค่ะงั้นเวลาที่เราเต้นแอโรบิกออกกำลังกายเนี่ยมันทำให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกกระ
6: ฉับกระเฉงใช่ไหมคะโหกระตือรือร้นรู้สึกมีชีวิตชีวามีความสุขเอนโดรฟินเนี่ยมันก็หลั่งออกมาให้เราเนี่ยรู้สึกแฮปปี้เพราะฉะนั้นคำนี้เป็นคำที่4นะคะแล้วเรามาพูดพร้อมทีเชอร์ก่อนที่จะเห็นคำศัพท์แล้วกัน enthusiastic อะไรนะคะทีเชอร์ enthusiasticที่เขตพื้นที่ไหนใครได้พูดตามบ้างคะเรามาดูแบบจากภาพตอนนี้มีที่ไหนบ้างเนาะที่จะมาพูดตามกับเรานะคะสพป.มีที่นราธิวาสเขต3ก็อยู่กันครบเลยนะคะเริ่มเห็นจากที่จอนะคะอ้าวมาพร้อมกันนะคะ enthusiastic ดูที่มือของทีเชอร์ค่ะ enthusiastic 5พยางค่ะenthusiastic เยี่ยมมากค่ะ very good well done the student พึ่งกับ student ฟ้าทำไปแบบเยี่ยมมากเลยนะคะอีกครั้งค่ะ one more time enthusiastic
7: enthusiastic
6: โอเคเพราะงั้นเราพูดไปไวๆว่า enthusiastic excellent well done all right so this is the word enthusiastic what does it mean it'sAlive, awake, alert มีความกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวาแฮปปี้สุดๆไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาพูดไปพร้อมกันนะคะว่าเราเนี่ยรู้สึก alive เรามีความรู้สึกแบบใดนะคะ All right, let's do it together. I'm alive. Awake.
7: Alert.
6: Enthusiastic. That's great, everyone. Excellent. Now, let's do it together.I'm alive. Let's sing together. Awake.
7: Awake.
6: Alert.
7: Alert.
6: Enthusiastic.
7: Enthusiastic.
6: Good job. Excellent. I'm alive, awake, alert, enthusiastic. I'm alive, awake, alert. Alive, awake, alert. Alive, awake, alert, enthusiasticExcellent! Alright, okay, one more time, let's do it together, shall we? Okay, if you're at เขตพื้นที่นะคะ any offices, let's do it together. Alright, หรือทางบ้านนะคะนักเรียนที่กำลังชมอยู่คุณครูที่กำลังชมอยู่ let's do it together. Okay, on three. One, two, three. I'm alive, awake, alert, enthusiastic. I'm alive, awake, alert, enthusiastic. I'm alive, awake, alert.Alive, awake, alert. Alive, awake, alert, enthusiastic. มีเพลงแล้วต้องมี
7: ท
6: ่าประกอบค่ะอะไรเดี๋ยวนี้เรา learn and sing แล้ว okay next sing and dance คือเราจะ positive และ well-being เนี่ยเมื่อกี้อย่างตอนนี้เขาฮิตเต้นแอโรบิกกันทางสพทของเราก็ชวนเต้นไปด้วยกันแต่ว่าเราเป็นเต้นรำนะคะ alright เพลงเดียวกันนี้เองกับalive awake alert enthusiastic แต่ถ้าง่ายๆแบบที่คนไทยคุ้นเคยคนไทยค่ะ we are Thai and studying English let's do มือจีบเป็นไงคะเอาจีบก่อนพร้อมกันนะคะ on 3 I'm alive เอาแค่จีบเดียวก่อนจีบเดียวก่อนแบบโค้งมือมาค่ะโค้งมือมา I'm alive พอ awake ปุ๊บเราตั้งวงเลยค่ะ up your hand up awakeพอ alert ขยับตัวเล็กน้อยให้เห็นท่าตั้งวง alert alert นะคะ enthusiastic เรายกพานมือตามที่นางงามคนนั้นเลยค่ะ enthusiastic ดิฉันถูกไหมคะก็นะคะเราหัดไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมคะ alright let's do it together let's start from the beginning เราเริ่มจากตั้งแต่แรกเลยนะคะไปพร้อมกันเลยค่ะทางเขตพื้นที่ทำไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวกล้องของเราจะเห็นไหมนะว่าเขตไหนทำนะคะเราจะมีรางวัลเป็น challenge ให้เขตไหนรำไปพร้อมเพรียงกันกับเรานะคะ I'm alive awake alert enthusiasticI'm alive, awake, alert, enthusiastic. I'm alive, awake, alert. Alive, awake, alert. Alive, awake, alert, enthusiastic. Tut, tut. excellent ค่ะเนี่ยแค่ว่าได้ขยับร่างกายนะคะแล้วก็ได้ร้องเพลงเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดรู้สึก positive energy รู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยมัน well being แล้วนะคะ don't forget ลองไปใช้ในห้องเรียนดูแบบง่ายๆนะคะ am alive awake alert แล้วเอามือลงได้นะ enthusiasticเอามือลงนิดนึงเพื่อจะฉายเอาแบบหงายขึ้น I'm alive, awake, alert, enthusiastic I'm alive, awake, alert Alive, awake, alert Alive, awake, alert, enthusiastic ตึมตึม Excellent Good job ค่ะโอ้โห Give big hands to yourselves everyone Okay, that's great So that's our song, our dance for thisAnd last but not least for this activity ที่จะทำให้เรารู้สึก positive เมื่อกี้เราชวนเต้นรำไปแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาชวนทั้ง learn and play ด้วยเป็น energizer เบาๆนะคะแบบว่า no อุปกรณ์นะคะ energizer นี้จากภาพค่ะ this guy is passing the ball กำลังส่งลูกบอลไหนลองมาทำท่าไปพร้อมกันค่ะ pass the ballเราส่งลูกบอลก็ส่งพลังไปเพราะงั้นเวลาที่เราส่งนะคะเราใช้ว่า zip zip แล้วรายการของเราใช้ชื่อว่าอะไรคะ
7: zap
6: เพราะงั้นเวลาที่มีคน pass the ball มาเราต้อง catch the ball and then you say zap okay one more time zip
7: zap
6: นี่เวลาที่หลายครั้ง we don't want to catch the ballไม่อยากรับลูกบอลน่ะปล่อยให้ลูกบอลเด้งกลับไปหาเพื่อนค่ะบอยบอยเราใช้อย่างนี้แล้วกันนะคะเนื่องจากในห้องส่งเราไม่ได้ยืนเราบอยบอยเรายกศอกขึ้นมาค่ะไม่เอาฉันไม่รับค่ะบอยโอเค one more time zip
7: zip
6: zap
7: zap
6: บอยบอยก็คือดึงภาษาอังกฤษคือดึงอะไรที่เราไม่อยากรับเราก็ทำไมคะเอามันออกไปบางทีเราไปเจออะไรมาปัญหาชีวิตอะไรต่างๆในโรงเรียนบ้างหรือเราไปเจออะไรมาบางครั้งเรารับมาอย่างเดียวไม่ไหวค่ะเราต้องทำไงคะบอยออกไปด้วยให้มันเกิด positive นะคะอ้าวเวลาที่เราเล่นเกมในห้องเรียนเชิญชวนคุณครูลองเอาไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนค่ะวันไหนช่วงบ่ายๆมีอาการง่วงๆอิ่มข้าวนะคะเรารู้สึกอยากชวนเด็กๆเล่นเราสามารถให้เด็กเนี่ย in a circle อยู่ในวงกลมเล็กๆก็ได้ค่ะอาจจะเป็น 3-5 คนหรือทั้งห้องเล่นด้วยกันก็ได้นะคะแล้วให้คุณครูลองสมมุติท่าขึ้นมาโอเค we have the imaginary ball เรามีลูกบอลแบบจินตนาการนะคะแล้วเราก็ให้เด็กเนี่ยเรียกชื่อค่ะเช่นพี่พึ่งแล้วพอเราเรียกพี่พึ่งใช่ไหมคะเราก็บอกว่า zipExcellent อย่างเงี้ยนะคะแล้วพอเราส่งไปมีเพื่อนรับแซบทีนี้พอแซบเสร็จเราอาจจะต้องมีโจทย์ให้นักเรียนเช่นเดี๋ยวเรามาเล่นเกมคำศัพท์ผลไม้กัน let's play fruit vocabulary พอเราบอก zip ไปบอกพี่พึ่งพี่พึ่งก็ต้องโอ้พอแซบเสร็จก็ต้องบอกคำศัพท์หนึ่งคำแล้วพี่พึ่งก็ส่งไปให้ next เล่นเป็นวงได้โอเค let's do the demo เดี๋ยวเรามาสาธิตแบบมินิกันนะคะ I'm going to start with พี่พึ่ง and then พี่พึ่ง can go on yeah
7: okay
6: all right let's do it on 3 1 2 3พี่พึ่งซิป
7: แซบ orange ซิปแซบแมงโก้
8: แมงโก้ใครที่จะแพ
7: ้ซิป
6: บอย
7: อุ้ยทบอยค่ะ
6: บอย and then it means that I give the ball back to far so far ต้อง zap เพราะฉะนั้นมันมีวิธีเล่นมากมายแล้วเด็กจะเป็นยังไงคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยถึงตายเราแล้วอุ้ยมีคำว่าอะไรบ้างนะคะก็ดีว่าเป็นกิจกรรมสนุกเราเรียกกิจกรรมแบบนี้ว่า energizer นะคะก็ลองไปใช้เล่นได้ถ้าเป็นเด็กๆเล็กๆน่าจะชื่นชอบเป็นเด็กโตอาจจะเปลี่ยนจาก vocabulary เป็นประโยคเลยก็ได้เช่น how are you feeling today พี่พึ่งเด็กโตแล้ว how are you feeling today พี่พึ่ง zip
7: zap
1: am alive
6: good job โอ้โหนักเรียนคนนี้สุดยอดมากๆค่ะ excellent well done นี่ก็เป็นเกมที่เราอยากจะชวนให้ทุกคนได้ลองเอาไปเล่นนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมดีๆที่ถ้าไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยแล้วเด็กก็ได้พูดภาษาอังกฤษนะคะมีความสุขในชั้นเรียน positive แล้วก็ well being ด้วยส่วนบางเด็กๆบางคนอาจจะแหมอยากจะฝึกนะคะวันนี้เราได้ผู้ใหญ่ใจดีนะคะมอบ Microsoft Reading Coach มาให้ด้วยเมื่อกี้ได้ฝึกพูดฝึกรำฝึกเต้นนะคะคราวนี้ก็ต้องมีฝึกการอ่านด้วยเป็น Reading Coach นะคะที่จะชวนให้ไปใช้งานกันแบบฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นการฝึกออกเสียงด้วยนะคะนอกจากภาษาอังกฤษแล้วยังมีหลายภาษาด้วยนะคะมีภาษาจีนภาษาอื่นๆอีกมากมายที่ให้คุณครูและนักเรียนได้เลือกนำไปใช้ได้จาก Microsoft Reading Coach ลองเข้าไปที่พิมพ์เพียงแค่ว่า Microsoft แล้วก็ Reading Coach ก็จะได้ลองใช้งานการอ่านในหลายภาษาเป็น AI โมดูลที่แนะนำเลยค่ะโมดูลที่เกี่ยวกับEP ของเราในวันนี้เลยก็คือโมดูล Wellbeing นั่นเองนะคะก็ลองเข้าไปได้เอามาฝากกันว่าลองไป Learn แล้วก็ไป Play นะคะลอง Let's Learn and Play กันดูค่ะเอาล่ะในวันนี้เราฝึกกันมามากแล้วนะคะก็ต้องมีแบบฝึกหัดแล้วมีก่อนที่จะไปแบบฝึกหัดก็มี Obeck Challenge งั้นเชิญชวนทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะคะว่าวันนี้เป็นยังไงบ้าง How are you feeling today? How are you feeling today? นะคะพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยที่กำลังไลฟ์อยู่นะคะ I'm alive ก็ได้ค่ะ I'm awake หรือ I'm alert หรือ enthusiastic พิมพ์เข้ามาได้นะคะทุกช่องทางหรืออยากที่จะพิมพ์เข้ามาใน Zoom Chat กับรายการกับเราก็ได้นะคะหรือลองหัดพูดอยู่ที่บ้านก็ได้ค่ะ How are you feeling today?I'm alive, I'm awake, หรือ I'm happy ได้หมดเลยค่ะนี่คือ challenge ของเราและที่ฝากไว้นะคะก็คือ let's practice ชวนฝึกปฏิบัติค่ะอย่าลืมนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์รายการ Obeck English Sub และนี่คือตอนท้ายสุดของรายการของเราแล้วนะคะ EP 4นั่นหมายความว่าแบบฝึกหัดออนไลน์นี้ก็เป็นปิดท้ายเช่นเดียวกันนะคะ4แบบฝึกหัดนะคะที่จะพาทุกท่านสะสมคะแนนให้ได้100คะแนนนะคะแต่ว่าเกณฑ์การผ่านของเราไม่ต้องไปถึง100ค่ะเกณฑ์การผ่านของเราเนี่ยแบบฝึกหัดละ20คะแนนนะคะทำให้ได้ถึง20สะสมให้ครบกี่ครั้งคะ4 4ครั้งนะคะสะสมครบ4ครั้งเนี่ยแล้วให้ผ่านไปที่ร้อยละ80นะ 80% ขึ้นไปของแบบฝึกหัดทั้งหมดเลยก็จะสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้เมื่อเราจบแล้วนะคะโครงการเนี่ยเราจะมีในเว็บไซต์ให้ทุกท่านสามารถค้นหาเกียรติบัตรได้แต่ขอว่าทางแอดมินของเราจะต้องเช็คและตรวจสอบก่อนนะคะว่าทุกท่านเนี่ยชื่อถูกต้องนะคะแล้วก็เรื่องของเกณฑ์ต่างๆการทำแบบฝึกหัดครบถ้วนเนาะเราจะเปิดเว็บไซต์ให้ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ถึงวันที่30มิถุนายนนะคะอย่างไรก็ดีติดตามในเว็บไซต์เราจะมีประกาศค่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นโอเค everybody thank you for joining us today with our EP 4 Obeck English Zap and that's it for today's big dreams start with small steps don't forget and stay consistent keep it zap everyone goodbye thank you for joining us ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณทีเชอร์แขด้วยนะคะวันนี้สนุกสนานมากๆเลยนะคะแล้วก็มีการเพิ่มทักษะและที่สำคัญนะคะกับโปรแกรมที่น่าสนใจที่เราจะต้องไปฝึกฝนกันมากมายไก่กองเลยวันนี้นะคะขอบคุณทีเชอร์แขค่ะ
6: Thank you so much ค่ะบ๊ายบาย
5: English Sam
1: แซ่บกันเลยทีเดียว
2: ใช่
1: แซ่บมากมือไม้อะไรแอดอะไรเอเวกเอเลิร์ต
2: แอนทูซิอาสติก
1: เราได้แล้ววันนี้นะทั้งวันเชื่อไหมคืนนี้นะ
2: มือช่างวันก่อน
1: คืนนี้มือจะเป็นอย่างนี้เลย
2: แต่สนุกค่ะหนูชอบ
1: ใช่นะคะถือว่า

0: ชื่อตู
1: ้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
2: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
3: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ

0: ใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
1: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
2: เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือไปตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
0: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
3: ฮึ
4: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
5: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
5: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
0: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
5: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
5: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะเออน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
0: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
3: ฮะ
0: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
5: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้องน้อง
1: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
0: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
1: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
0: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
1: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวล่ะ
6: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: รงพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: เฮ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: ขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ที่6มหัศจรรย์ศาลเจ้าปู่ย่าค้นหาแม่กบวันนี้เป็นวันสำคัญที่เด็กทุกคนจะได้ไปศาลเจ้าปู่ย่าเพื่อหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กบตามที่ครูมอบหมาย
5: เพื่อนๆเรามาครบกันทุกคนหรือยังจ๊ะ
6: เดี๋ยวฉันลองนับดูก่อนนะ1 2 3เอ๊ขาดไปคนนึงนี
7: ่อีกแล้วอยู่ดีแน่ๆเลย
8: เพื่อนๆรอฉันด้วยฉันมาแล้ว
5: มาครบกันแล้วใช่ไหมอยู่ดีเธอหอบอะไรมามากมายน่ะ
8: ก็ฉันไปซื้อเสบียงให้เพื่อนๆไงเผื่อใครหิววันนี้อากาศก็ร้อนมากๆด้วย
6: โอ้โหอยู่ดีนายนี่สุดยอดไปเลยนะกองทัพต้องเดินด้วยท้องจริง
7: ๆกองทัพของนายต้องเดินด้วยท้องจริงๆนะอยู่ดี
5: เอาล่ะเอาล่ะเพื่อนๆเมื่อพร้อมแล้วเรามาทบทวนการบ้านที่คุณครูสั่งเราวันนี้กันก่อนนะซึ่งเราทุกคนต้องช่วยกันจำคำศัพท์วันนี้เรามาเที่ยวศาลเจ้าปู่ย่าเพื่อต้องหาคำในมาตราตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราแล้วมีใครจำแม่กบได้บ้างไหมอ่ะ
7: จำได้สิง่ายนิดเดียวมาตราตัวสะกดแม่กบคือคำที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดเช่นคำว่ากบพบดาบชอบเรียบ
5: เก่งจังเลยสีเมืองแต่การบ้านของเราคือหาคำในมาตราตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราใครจำได้บ้างว่าตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราเป็นยังไงอ่ะ
8: ฉันจำได้ว่าตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราคือคำที่มีปอปาพอสำเภาพอพานและฟอฟันเป็นตัวสะกดเมื่ออ่านจะออกเสียงเป็นบอใบไม้สะกดใช่ไหมล่ะ
6: อยู่ดีนายนี่เจ๋งจริงๆเลยฉันตื่นเต้นที่จะหาคำศัพท์แล้วสิ
5: ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วงานพวกเราไปกันเลยดีกว่า
4: เด็กๆ ก็ไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในศาลเจ้าปู่ย่าเสร็จแล้วเด็กๆ ก็มาคุยกันว่าใครพบคำศัพท์ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตาแม่กบกันบ้าง
5: ว้าวที่นี่สวยจังเลยนะว่าแต่เพื่อนๆพบเจอคำศัพท์ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กบในศาลเจ้าปู่ย่ากันบ้างไหม
6: ฉันเจอนะตั้งแต่เราไปเที่ยวจุดแรกที่เราไปจุดธูปทำความเคารพไหว้เทพไหว้ฟ้าดินกันไงฉันคิดว่ามีคำว่าธูปเคารพและคำว่าเทพนะ
7: โอ้โหมีคิดเธอช่างรวดเร็วจริงงั้นเวลาที่คนมาขอพรเทพเจ้าก็ต้องขอโชคลาภกับทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมล่ะฉันคิดว่าเธอเจอคำว่าโชคลาภกับทรัพย์แต่ฉันสงสัยว่าเวลาคนไทยเชื้อสายจีนมาไหว้เทพเจ้าหรือไหว้เจ้านั้นเขามาไหว้เพื่อไถ่บาปกันไหมนะ
8: สีเมืองงั้นก็มีคำว่าบาปอีกนะ
7: ใช่ๆอยู่ดีงั้นก็รวมเป็น3คำนะที่ฉันเจอแม่กบไม่ตรงตามมาตราคือคำว่าโชคลาภทรัพย์และบาป
5: โหพวกเธอเก่งกันจังเลยนะ ทั้งหมี่ขีดและสีเมืองแถมถูกต้องด้วยนะเพื่อนๆส่วนฉันตอนที่เราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ที่เล่าประวัติความเป็นมาของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อุดรธานีบ้านเรานี่แหละและมีรูปภาพสำคัญอยู่ฉันคิดว่าฉันพบกับคำว่าอพยพรูปภาพละเพื่อนๆถูกไหมอ่ะ
6: ถูกต้องนะบัวแดงเหลือใครนะที่ยังไม่ได้ตอบ
7: อ้าวอยู่ดีนายล่ะไปเจอคำไหนมา
8: เพื่อนๆวันหยุดสัปดาห์นี้ฉันดีใจมากที่ได้มาเที่ยวศาลเจ้าปู่ย่ากับพวกเธอนะตอนที่พวกเราเดินผ่านกองทัพหน้าเอ็งกอก็มีมังกรด้วยนะฉันคิดว่าฉันเจอแม่กบไม่ตรงมาตราคือคำว่าสัปดาห์กองทัพและอีกคำตอนที่ฉันไปซื้อไอติมหน้าบ่อปลาเจอไอติมรูปยีราฟด้วยคำว่ายีราฟด้วยนะได้ไหมเพื่อน
4: เพื่อนเพื่อนทุกคนหัวเราะชอบใจที่อยู่ดีเขาไม่ลืมเรื่องกินเลย
5: เพื่อนทุกคนเก่งมากเลยนะวันนี้พวกเราได้คำศัพท์แม่กบไม่ตรงตามมาตราทั้งหมดจากศาลเจ้าปู่ย่าเยอะมากมีคำว่าทูปเคารพเทพโชคลาภทรัพย์บาปอพยพรูปภาพสัปดาห์กองทัพแล้วก็ยีราฟ
6: เย้ทีนี้เราก็มีคำตอบการบ้านที่จะทำไปส่งครูแล้วนะ
8: งั้นวันนี้เราไปชิมของอร่อยอร่อยหน้าศาลเจ้าปู่ย่าก่อนกลับดีไหมเพื่อน
7: ๆมีคิดกับบัวแดงว่ายังไงล่ะ
5: ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
4: เด็กๆทุกคนหลังจากแวะกินขนมและชิมของอร่อยอร่อยหน้าศาลเจ้าปู่ย่าแล้วเดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุข

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562

0: ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2 × 10 ^-4 โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่าง

ลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่อง

0: รายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสานฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าร
1: ออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป็นพ่อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโกล
4: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
4: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
4: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้น

0: ดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
1: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
1: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
1: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้าง
5: คนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
1: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยเปลี่ยนทางไปแล้ว
8: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ

0: านการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
1: ดีมากเลย
2: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
3: เย้
4: ดูมาก
5: โอ้ได้คนรู้เยอะเลย
6: ดีมากเลย
7: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
8: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นอวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
9: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
10: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
11: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
10: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
12: เฮ้ยน่ากลัว
13: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบ

0: ือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดนึงไปยังอีกจุดนึงโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมปลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสั่นคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนก

ของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัวทีนะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่

0: าพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง D เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: ตอนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
2: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
3: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
4: ยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
3: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
1: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
3: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
4: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
3: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
2: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
3: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาราสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
2: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
5: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม คุณพ่อ
6: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
7: ดีค่ะ
6: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรถโคตรรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
7: ดีค่ะ
6: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
2: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
4: โกรธครับ
2: โอกาสค่ะ
3: เกษตรครับ
2: อาวุธ
4: สมบัติครับ
2: พิษค่ะ
3: ปรากฏครับ
6: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบ2คำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
4: ธงชาติกับกระดาษครับ
2: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
3: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
8: หนูได้ดูดกับพัดค่ะ
6: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กดในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
7: ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณพ่อ
1: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารดัง50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกัน

เราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขนัยยะสำคัญเลขนัยยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขนัยยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขนัยยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขนัยยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบแล้วก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2

0: ัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่า
0: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
0: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
2: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ส่งพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่ทะเลาะให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: ขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: ตอนที่7นามสรรพนามเฮฮา

0: เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
1: เอามากินด้วยหน่อย
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
3: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
1: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่าง
4: ประตู
3: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่า

0: คำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
1: ไม่ทราบค่ะ
0: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
2: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
3: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
0: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
2: ครับ
0: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
4: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
0: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทําค่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
2: นั่นอะไรครับครู
0: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
3: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
0: เก่งมากจ้ะสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
5: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้ะ
5: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นค่ะแล้วคนอื่นล่ะคะ
3: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
0: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
2: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
0: บัวแดงล่ะคะ
5: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
0: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
4: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
0: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำ

0: นามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
1: อ๋อแบบนี้นี่เอง
0: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ 1. อะไรเอ่ยสีตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
2: เต่าครับ
0: ถูกต้องค่ะข้อ 2. อะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
3: ้ปลาดาวครับ
0: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงานนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้น

0: หาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่

จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมายดับเบิลสแลชหมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2 อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อเข้ากับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่

เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดเดี๋ยวจะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ b เท่ากับมิวศูนย์ ni ส่วน 2a โดย n คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดซูลินอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วโซลีนอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ b เท่ากับมิวเอ็นไอนะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก b เท่ากับมิวศูนย์เอ็นไอนะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณไซน์เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่ครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin theta เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับไพส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ sin theta หรือ sin ไพส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ครับคลื่นชนิดที่สามนะครับเรียกว่า surface wave นะครับหรือว่าคลื่นที่พื้นผิวนะครับคลื่นนี้ก็จะมี Rayleigh นะครับกับ Love waves นะครับมีอยู่สองอย่างด้วยกันนะอันนี้จะเดินทางไปตามพื้นผิวหรืออินเทอร์เฟซระหว่างตัวกลาง2ชนิดนะอย่างเช่นที่เดินทางอยู่ตรงนี้ที่เราเห็นในภาพเขาก็จะแสดงเห็นเดินทางไปตามผิวโลกอันนี้ก็เป็นอินเทอร์เฟซกับระหว่างอากาศกับพื้นดินนะครับและคลื่นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งตัวที่ทำให้เกิดเดินทางช้าที่สุดแล้วก็เดินแต่ว่าเมื่อเกิดแล้วเนี่ยเป็นคลื่นที่ทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนนะครับเพราะจะทำให้มีการสั่นสะเทือนของแผ่นดินที่ผิวดินเยอะนะครับก็เลยเรียกว่าเป็น surface wave นะครับอาจารย์ดีนก็เห็น
1: So now we'd like to take a look at the iris animation and I believe Dr. Didi you have that to show at your end as well. This is a way to recap what these waves, you know, how these waves travel through the earth from a distant earthquake. So we're going to play this without you hearing it, and I'm going to talk over it because I think that will be a little better chance for you to, you know, to translate and that sort of thing. Is that okay?
2: Yes. Okay, go ahead.
1: Okay. So Alexa, please play it. So we're going to be looking at these three different types of seismic waves arriving at different houses and things along the earth. And in a minute, we're going to show a cutaway. And you're going to see that one house is on solid bedrock, one is on sediments, and one is on really wet sediments. Here's the P wave coming. That's the red wave. Okay, that's here.Now the next thing is the S wave comes in, and then notice that the houses move side to side. And then finally, here is our damaging surface wave, the last one to come in. The house in the rock is fine. The house in the sediments gets shaken a lot. And the house that's on the very wet sediments breaks. And even in some cases, a well-engineered house can suffer damage because the soil turns into liquid, and then the house sinks into the soil. So I'll stop and let you translate, and let's go ahead and replay that if we can. Is that okay?
0: Okay, yeah. ครับ อย่างที่อาจารย์การ์ตูนเมื่อกี้นะครับ เขาได้แสดงให้เห็นถึงว่าคลื่นทั้ง3ชนิดที่เคลื่อนผ่านเข้าไปในพื้นที่ที่มีอาคารบ้านเรือนอยู่ที่สร้างอยู่บนพื้นดินที่มีพื้นใต้ดินที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน3ชนิดด้วยกันนะครับโดยชนิดที่1ก็คือสร้างอยู่บนชั้นหินแข็งนะครับแล้วก็

0: พื้นที่ที่2ก็คือสร้างอยู่บนพื้นที่เป็นตะกอนนะอันนี้คลื่น P wave ผ่านเข้ามานะครับพื้นที่ที่3เป็นพื้นที่ตะกอนที่เปียกชุ่มด้วยน้ำนะครับ S wave ผ่านเข้ามาก็มีการสั่นสะเทือนนิดหน่อยนะครับก็ยังไม่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างไรแต่พอ surface wave เข้ามานะครับตัวนี้ผ่านเข้ามาในหินแข็งไม่เป็นไรนะครับอันนี้เริ่มช้าลงในพื้นที่ที่เป็นชั้นตะกอนนะครับก็มีความเสียหายเกิดขึ้นเล็กน้อยแต่พอเคลื่อนที่เข้ามาในพื้นที่ที่เป็นชั้นตะกอนที่เปียกน้ำได้แก่เป็นโคลนกับทรายนะก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่มากขึ้นนะครับแถมตามมาด้วยสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น liquefaction นะ liquefaction ก็คือการที่ตะกอนที่เปียกชุ่มน้ำมีลักษณะทำตัวเหมือนกับเป็นของเหลวของไหลนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการสุดตัวยุบตัวของแผ่นดินได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วอุปมาอุปไมยก็คือในพื้นที่ของทางที่รุ่มภาคกลางของเราก็จะมีลักษณะที่เป็นพื้นที่รุ่มตะกอนแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่อย่างเช่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการเกิด liquefaction ซึ่งตัวอย่างอันนี้เห็นได้ชัดตั้งแต่ที่เกิดขึ้นที่เชียงรายนะครับอันนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมให้เป็นองค์ความรู้นิดหนึ่งนะครับที่เชียงรายจะมีลักษณะของ liquefaction เกิดขึ้นที่เห็นมีโคลนพุขึ้นมาพร้อมๆกับการเกิดแผ่นดินไหวนั่นนะครับนั่นคือการลักษณะของการเกิด liquefaction หรือการทำตัวให้เป็นของไหลที่เกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากการสั่นสะเทือนของคลื่นแผ่นดินไหวนั่นเองครับอาจารย์ดีนครับ Go ahead.
1: Thank you Dr. Didi One more thing to point out before we move off of this animationIf you look down at the bottom, the seismogram taken in the house that's on bedrock has a certain amplitude of wiggles, all right, for the surface wave. The house that's on sediments has a larger amplitude surface wave. And then the house that is on wet sediments, the one that broke, actually suffered the largest ground motion from the surface wave.And we can see that from these seismograms for these three stations, these three sites.
0: ครับอาจารย์ดีนก็ได้ชี้ให้เห็นถึงลักษณะคลื่นที่ตรวจวัดได้นะครับคลื่นไซสมิกที่จากวัดได้จากไซสโมแกรมตัวที่1ที่2ที่3ตามพื้นที่ที่เป็นพื้นหินแข็งแล้วก็พื้นหินตะกอนพื้นที่เป็นตะกอนแล้วก็พื้นที่เป็นตะกอนชุ่มน้ำนะครับจะเห็นได้ว่าคลื่น P กับ S ที่เข้ามา P ก็จะมีสีแดงนะ S จะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็คลื่นที่เป็น surface wave นะครับที่เข้ามาจะเห็นว่าในพื้นที่ที่เป็นหินแข็งเนี่ยมีการขยับเคลื่อนของsurface wave เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับพอถัดมาในชั้นตะกอนจะเห็นว่าคลื่นที่วัดได้มีขนาดสูงขึ้นนะครับและอันสุดท้ายก็คือบริเวณที่เป็นตะกอนชุ่มน้ำเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการเคลื่อนที่ของคลื่นในปริมาณที่มากขึ้นนะครับนั่นหมายความว่ามีการขยับขึ้นลงของพื้นดินมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นพื้นที่ตะกอนรองรับด้วยตะกอนชุ่มน้ำนะครับอาจารย์ดีน please
1: sure there let's start there yeah that's fine so I'd like to reintroduce Professor Toomey and we're going to come back to our original driving question how do we locate earthquakesby looking at seismograms. We found a very nice website called Learning Geoscience that kind of takes you step by step through that, and Professor Toomey will walk us through that.
2: I think you can play it. Can you hear me?
3: Yes.
0: Yes.
4: Yes. Yes.
2: Okay, so play that one, please.
4: Yes.
2: And the one on the right as well. So this first one you understand already. An earthquake occurs and a sound wave travels out. But in the case of an earthquake, we have the P wave, the S wave, and the surface waves. Go ahead, translate please.
0: ครับ ก็ เปรียบเทียบให้เราดูนะครับว่าการเกิดแผ่นดินไหวกับลักษณะของการเดินทางของคลื่นนะฮะอันแรกก็จะเป็นการตีกลองใช่ไหมให้สื่อเหมือนหนึ่งว่าเกิดแผ่นดินไหวนะฮะตีกลองแล้วก็คลื่นเสียงก็มากระทบที่หูเราทำให้เราได้ยินนะครับการตรวจวัดหาคลื่นแผ่นดินไหวก็เหมือนกันตัว

0: seismometer เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ตรวจวัดเมื่อเกิดขึ้นแผ่นดินไหวเมื่อเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บเครื่องที่เดินทางมาที่เครื่องตรวจวัดก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนทำให้เข็มสามารถบันทึกวิกเกิลที่ว่าเนี่ยนะครับครับ Professor Tumi, go ahead.
1: In seismology, the frequency of the wave is important. And what we mean by frequency is we can have low frequencies or we can have higher frequencies. So I think everyone's used to listening to the symphony, and there are sounds in the bass of the symphony and sounds in the treble section. So in seismology, we often look at frequency. For reference, the human ear can hear between about 20 and 20,000 hertz. So here's the human ear hearing range here. And that's very high frequency for seismology. In seismology, we're often dealing with energy at frequencies of around a hertz to 10 hertz, but even down to very long periods, hundreds and thousands of seconds. So,
0: ครับครับก็ทาง seismology นะครับก็ในเรื่องของความถี่ของคลื่นเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะในการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็จะมีคลื่นที่ทำการตรวจวัดนะครับคลื่นที่ว่าก็จะมีทั้งสูงและก็ต่ำนะฮะเขาก็ยกตัวอย่างว่าซิมโฟนีนะครับที่มันมีองค์ประกอบหลายๆเครื่องดนตรีหลายๆชิ้นนะครับซึ่งมีคลื่นความถี่ที่แตกต่างกันเขาก็แสดงให้เห็นถึงกราฟที่แสดงบนจอเนี่ยนะครับที่อาจารย์เห็นนะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าหูของคนเราเนี่ยหูของมนุษย์เนี่ยนะครับสามารถรับฟังคลื่นเสียงได้ที่ความถี่ประมาณ20ถึงประมาณ 20,000 เฮิรตซ์นะครับแต่ถ้าเราพิจารณาถึงในเรื่องของseismology แล้วเนี่ยคลื่นที่เขาใช้วัดคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยจะมีความถี่ที่ต่ำมากๆนะครับไล่จะสังเกตเห็นว่ามีโอเวอร์แลปกับที่หูเราจะได้ยินเพียงน้อยนิดนะฮะจะมีคลื่นตั้งแต่10เฮิรตซ์ลงไปจนถึงต่ำมากๆนะครับซึ่งเป็นร้อยเป็น1ส่วน100ส่วน1ส่วนพันเป็นคลื่นที่มีความถี่ต่ำมากๆนะครับมีความยาวคลื่นยาวนะครับก็ดังที่เห็นในกราฟนะครับProfessor Tumi.
1: Okay, so this shows three seismograms, and similar to before, it's for a single station, but the vertical components on the bottom, what we call a Z component. Here's a seismogram that's in the east-west direction. And there's the seismogram recording the horizontal motion in the north-south direction. So, again, one of them is vertical, and two of these are horizontals. And what you can see is, before the arrival of the earthquake energy, it's very low amplitude. Then there's a strong arrival, that's the P wave, the first motion, or the first arrival. Then there's a coda, the first arrival arrives and it goes by. And then there's an S wave that arrives afterwards.
0: นะครับในไดอะแกรมที่เห็นฮะก็จะมีเป็นไซส์โมแกรมนะฮะที่ทำการตรวจวัดในสามแสดงเห็นถึงกราฟสามกลุ่มด้วยกันนะครับโดยมีการวัดค่าเป็น Z หรือ C component นะฮะคือในแนวดิ่งนะครับแล้วก็จะมีการวัดในแนวของตะวันออกตะวันตกหรือ East West แล้วก็จะมีการวัดในแนวของ North South นะครับคือ North South กับ East West ก็จะเป็น horizontal นะครับตามที่เขาได้ทำนิ้วให้เราดูนะครับว่านิ้วโป้งเราก็จะเป็นตัว vertical นะครับแล้วก็นิ้วชี้กับนิ้วกลางก็จะเป็น North South East West นะครับทั้ง3 component อันนี้ก็คือใน1เครื่อง

0: seismogram ที่ทำการตรวจวัดนะครับแล้วก็นอกจากนี้ Professor Toomey ก็ได้ชี้ให้เห็นถึงลักษณะของคลื่นที่เดินทางมาถึงในครั้งแรกที่เป็น P wave นะครับจะเห็นว่ามีการขยับของตัวกราฟเนี่ยที่แรงนะครับทีแรกมาก็จะเงียบๆพอคลื่นเดินทาง P wave มาถึงครั้งแรกปุ๊บมันจะมีการกวัดแกว่งของตัวกราฟขึ้นมาอย่างแรงแล้วก็ค่อยๆลดขนาดลงไปนะเสร็จแล้วตัว S wave พอมาถึงก็จะมีการขยับของตัวกราฟอีกทีหนึ่งนะครับครับ Professor Toomey go ahead please
1: thank you next please I'll make this quick so most of the time seismometers record noise and what we mean by noise is just the background motion of the earthSo these three seismograms do not show an earthquake arrival. They just show the earth background noise. And you can see these numbers are very small, 19, 23, 16. So.
0: ครับก็ในการบันทึกคลื่นแผ่นดินไหวนะไซส์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะทำการบันทึกไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาบันทึกได้เนี่ยที่ตัวเครื่องมือบันทึกได้เนี่ยเราก็จะเรียกเป็น noise นะครับหรือว่าตัวอย่างที่เห็นที่แสดงบนจอนี้ก็จะเป็นตัวไซส์โมกรามที่เห็นเป็นการบันทึกเป็นเสียงภูมิหลังนะครับหรือที่เป็น background noise นั่นเองนะครับ Professor Toomey please
1: Yeah, so this is not something you will have to do, but as a seismologist, because our seismometers record many frequencies, we oftentimes have to filter the seismogram. We have to pass it through a filter that gets rid of certain frequencies. So this now shows two seismograms.And there's some background noise, and embedded in here is a true seismic signal, probably an earthquake.
0: ครับในการตรวจวัดเนี่ยนะฮะเขาก็เนื่องจากว่าเขารู้แล้วว่าคลื่นแผ่นดินไหวมีความถี่อะไรประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทำการตรวจวัดนี่มันจะตรวจวัดหมดเลยนะไม่ว่าคลื่นอะไรจะเข้ามาก็ตามเพราะฉะนั้นโลกของเราเนี่ยมีการไหวการสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือจะต้องมีการฟิลเตอร์หรือการกรองสัญญาณคัดเลือกกรองเอาสัญญาณที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะครับอันนี้เขาก็แสดงเห็นว่าเมื่อมีอันกราฟเส้นบนก็จะเห็นว่ามีคลื่นสัญญาณรบกวนค่อนข้างเยอะแต่ว่าพอมีเหตุการณ์เข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างอยู่บ้างแต่ความชัดเจนมันจะไม่ชัดเท่าไหร่นะจึงต้องมีการทำการกรองสัญญาณเพื่อที่จะทำให้เห็นสัญญาณแผ่นดินไหวที่เกิดจากคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยชัดเจนขึ้นนะครับครับ Professor Toomey please
1: Thank you Okay so Dean mentioned the three types of waves, the two-body wave, P and S, and the surface wave. So here's a nice seismogram that, notice the time axis is very long, 35 minutes. In the first part, there's noise, and then a very sharp arrival. That's the P wave. Then,what I would call the coda of the P wave, and then a large amplitude arrival that's actually lower in frequency. And I'll say two things about this. The P wave always comes first, and it often has higher frequency content than the S wave, and oftentimes the S wave is larger in amplitude. And you can see this. The amplitude of the S wave is much larger than the amplitude of the P wave. And I think you can see that the time separation, that this is a longer period wave for the S wave than it is for the P wave. Please translate.
0: ครับก็professor to me ก็แสดงเห็นถึงกราฟseismograph ที่เราเห็นนะครับจะเห็นว่าเป็นการบันทึกข้อมูลที่ค่อนข้างยาวถึง35วินาทีนะครับทีนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือครั้งแรกที่สัญญาณเริ่มเข้ามาเนี่ยก็จะมีการวิโก้นะฮะของตัวกราฟที่เห็นตัวนั้นก็จะแสดงถึงการเข้ามาถึงของ P wave นะครับเสร็จแล้วสักพักนึงก็จะมีเลยวินาทีที่10มาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการขยับที่ค่อนข้างเยอะนะก็อันนั้นจะเป็นการมาถึงของ S wave อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถัดมาหลังๆนะถึงจะค่อยๆห่างๆไปแต่สิ่งหนึ่งที่ Professor Tumichi เห็นก็คือ P wave จะมีลักษณะของ frequency ที่สูงกว่านะความถี่ของคลื่นที่สูงกว่า S wave นะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งก็คือ S wave เนี่ยจะแสดงลักษณะความสูงคลื่นนะหรือ amplitude เนี่ยที่สูงกว่าP wave นะครับอันนี้คือข้อสังเกตที่อาจารย์คงจะมองเห็นได้จากตัวเรคคอร์ดตัวนี้นะครับ Professor Tumi please
1: any questions
0: อาจารย์มีคำถามอะไรไหมครับ
1: okay

0: Oh, okay. There you go. Next. Next. Okay. Next slide, please.
1: สไลด์เมื่อกี้อาจารย์ได้เห็นแล้วนะครับว่า P wave อยู่ตรงไหน S wave อยู่ตรงไหนแล้วก็ surface wave อยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็คงจะเริ่มพิกได้แล้วนะฮะครับ Go ahead please
0: Next slide please So very briefly this shows three different seismograms and notice the separation in time between P and S is small hereAnd between P and S, it is large on this one. So when an earthquake occurs, the P wave and the S wave start at the same time, but the P travels fast and the S travels slow. So the separation between the P and the S time is related to the distance between the station and the earthquake. So this station is very close to the earthquake. This station is medium distance, and this station is far from the earthquake. Please translate.
1: ครับจากบันทึกที่เห็นนะครับจาก3สถานีด้วยกันนะครับเราจะเห็นว่า P กับ S wave นะคลื่น P กับคลื่น S คลื่น S แล้วก็ surface เนี่ยเดินทางมาถึงสถานีที่ตรวจวัด3สถานีที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่แตกต่างกันนะครับข้อสังเกตก็คือว่าถ้าเราดูบริเวณที่เราพลิก P กับ S นะครับระยะเวลาที่เห็นที่ห่างกันเนี่ยก็คือระยะทางนะที่ต่างกันเราจะเห็นว่ากราฟบนสุดนะครับเราจะมี P กับ S ที่ห่างกันในระยะหนึ่งนะครับแต่พอมากราฟเส้นที่2นะครับจะเห็นว่าระยะห่างระหว่าง P กับ S wave เนี่ยห่างกันมากขึ้นนะครับนั่นก็แสดงให้เห็นถึงว่าสถานีอันกลางเนี่ยก็จะอยู่ไกลกว่านะครับสถานีที่อยู่ข้างบนและเทียบกับสถานีที่อยู่กราฟเส้นข้างล่างสุดจะเห็นว่า P กับ S wave เนี่ยอยู่ห่างกันไม่มากนะใกล้กันยิ่งกว่ากราฟเส้นบนซะอีกนั่นแสดงว่าสถานีข้างล่างเนี่ยอยู่ใกล้กับตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่สุดนะครับถัดห่างออกไปนิดนึงก็จะเป็นกราฟเส้นบนสถานีเส้นบนนี้จะอยู่ห่างออกไปนิดอีกหน่อยนึงนะครับส่วนสถานีที่วัดที่เส้นกลางเนี่ยนะครับก็จะเป็นสถานีที่อยู่ห่างไกลที่สุดนะครับดูจากระยะเวลาที่แตกต่างกันระหว่างการเดินทางมาถึงของ PS กับ S wave นะครับอย่างที่เรียนนะครับเมื่อเกิดแผ่นดินไหวตู้

0: ุ้มปุ๊บเนี่ย P กับ S wave เดินทางสตาร์ทพร้อมกันแต่ P wave นี่เดินทางเร็วกว่านะเร็วกว่า S wave นะเพราะฉะนั้น P wave จะไปถึงก่อนเสมอเป็นส่วนใหญ่นะยกเว้นว่าเกิดแผ่นดินไหวตรงบริเวณที่ตรวจวัดอยู่พอดีก็มาถึงพร้อมๆกันนะครับแต่หาได้ยากนะส่วนใหญ่ในสถานีวัดทั่วโลกแล้วเนี่ย P wave จะเดินทางมาถึงก่อนเสมอนะครับ Professor to me please
1: Next. Play that So what this animation shows is what we've just explained. Play again. They both leave at the same time, but the separation grows with distance. Please translate.
0: ครับจะเห็นดังรูปการ์ตูนนี้นะครับที่พอเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บนะ P กับ Wave เดินทางออกมาพร้อมกันเห็นไหมฮะแต่ว่าระยะห่างระหว่าง P กับ Wave เนี่ยจะมาห่างมากขึ้นเพราะว่า P เดินทางได้เร็วกว่า Wave นะครับP wave เดินทางได้เร็วกว่า S wave นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งไกลออกไประยะห่างระหว่างการเดินทางมาถึงของ P กับ S wave ก็จะสูงขึ้นนะครับ Go ahead please
1: Yeah just play it then we'll skip it next please

0: I think that
1: เป็นอีกไดอะแกรมหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงว่าณสถานีตรวจวัดที่อยู่ใกล้กับอยู่ไกลกว่าบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับก็จะเห็นลักษณะการเดินทางมาถึงของคลื่นที่บันทึกได้จากสถานีทั้งสองนะที่จะเห็นว่ามีช่วงเวลาที่ Pช่วงเวลาของ P กับ Wave ที่เดินทางมาถึงสถานีตรวจวัดทั้งสองที่ห่างกันโดยสถานีที่ไกลกว่าเนี่ยก็จะมีช่วงห่างระหว่าง P กับ S กับ P Wave เนี่ยมากขึ้นนะครับsorry professor to me I just explained about it already sorry
0: thank you very much next please next oops backSo, by studying earthquakes over many years, our community knows that in terms of distance from the earthquake, so this is distance in kilometers from the epicenter, that in terms of time, the P waves come in first, the S waves come in second. So if you simply measure that time between those two,You can very quickly calculate the distance to the epicenter. Please translate.
1: ครับจากการที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวมาสะสมมาเป็นเวลาหลายปีนะจากสถิติที่มีอยู่ทั้งหมดนะเขาก็ได้มีการนำมาคำนวณรัวเกาออกมาแล้วก็สร้างกราฟขึ้นมานะกราฟที่เห็นเนี้ยก็จะเห็นว่ามีสามารถที่จะวัดเมื่อเราวัดหาระยะห่างระยะเวลาห่างระหว่างการเดินทางมาถึงของ P กับ S wave นะครับแล้วก็นำไปเปรียบเทียบกับกราฟชุดนี้นะครับจะช่วยให้เราสามารถบอกได้ว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ห่างจากสถานีวัดเป็นระยะทางเท่าไหร่นะครับจากการอ่านกราฟที่เห็นบนจอนะครับ Professor to me please
0: Thank you nextThis just shows a map of three stations in Norway. Go ahead. So, the country of, is it Norway or Sweden we're in? Norway and Sweden. And three stations, Moss, Sols, and Sots. And at those three sites, they measured the S minus P time. Okay.If you hide the second and third,

0: and one there. Next, please. But now I have three stations, and I know the epicenter has to be on that circle as well. So where those three circles intersect is where the earthquake is located. Please translate.
1: ครับก็จากกรณีศึกษานะครับที่เขานำมาเป็นตัวอย่างนะครับก็จะมีการวัดขึ้นแผ่นดินไหวจากสามสถานีด้วยกันนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเรามีข้อมูลเพียงสถานีเดียวนะครับเราก็จะสามารถคำนวณได้ว่าแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากสถานีนั้นเป็นระยะทางเท่าไหร่แต่เราไม่รู้ว่าในทิศทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือเราก็ต้องใช้วงกลมที่มีรัศมีเท่ากับระยะทางที่เราวัดได้ตีวงกลมล้อมรอบสถานีใช่ไหมครับถ้าเป็นสถานีเดียวนะทีนี้ถ้าเรามีสถานีเดียวเราก็บอกไม่ได้ว่ามันเกิดตรงไหนแต่รู้แหละว่าอยู่ตามขอบเส้นรอบวงนี่แหละแต่ไม่รู้ตรงไหนก็พอใช้2สถานีใช่ไหมครับพอ2สถานีมีวงกลมเกิดขึ้นมา2วงก็จะมาตัดกันคราวนี้ก็จะมีความเป็นไปได้ว่าวงกลม2วงมาตัดกันจะเกิด2จุดตัดจุดตัดนะครับก็จะเป็นก็ไม่รู้อีกว่าแผ่นดินไหวจะเกิดณจุดไหนอาจจะเป็นจุดบนหรือจุดล่างก็ได้นะครับก็เลยต้องมีอีกสถานีหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะช่วยในการตัดสินพอมี3สถานีวงกลม3วงมาตัดกันบริเวณไหนที่ตัดกันใกล้มากที่สุดทั้ง3วงบริเวณนั้นก็จะเป็นบริเวณที่เป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหวหรือเป็นเอพิเซนเตอร์ของแผ่นดินไหวนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เขายกมาให้เราดูนะครับทีนี้อาจารย์คงจะเข้าใจแล้วล่ะว่าเราทำไมเราถึงต้องมีอย่างน้อย3สถานีนะครับ Professor Tumi please
0: That's all I'd like to say and thank you for listening
2: Yes andSo I'd like to thank Professor Tumi for coming and talking to us about how seismologists locate earthquakes. And I think people are probably a little tired. Why don't we take a 2 or 3 minute break to stand up before we move into the next part, give people a chance to wake up and get some blood flowing.
3: I'm not sure if we would finish the first session, you know, today.
2: We're not done yet in our appointment. We have some other things to do. Is that okay?
3: Yeah,
2: Tell me
3: sure.
2: If it's too much. Yeah, okay.
3: Yeah.
2: Yeah. Let me stretching springs and things, more fun. So... So would people like to take a short break, and then we'll come back? I mean, we'll try to finish by 8:30 our time, which I think is 10:30 your time, 10:30 a.m.
3: Yeah, but you're doing fine here, and just go ahead. Yeah.
2: Mm-hmm. You want to just go ahead? Okay. Okay, I'm going to be really short. to move into the next session. As Professor Tumi pointed out, we have these seismic stations where we can record earthquake signals. We know how to find the P and the S wave. We know that the difference between the P and the S wave tells us how far away we are from an earthquake and ergo how to locate it. But let's talk about the Slinky seismometer itself. The Slinky seismometer has, first and foremost, a slinky that acts as a spring. All right, and then there's a mass hanging from it, this heavy thing down here. And physicists call that an oscillator. So the idea is that if an earthquake signal comes, all right, that's not an earthquake signal. Maybe that's too high a frequency. So let's try if I go to a low frequency and cause an earthquake signal to come along, this thing really moves up and down. So what we thought we'd do next is to explore a little bit about the physics of stretched springs. We have essentially a mass hanging from a spring, and we want to do a hands-on activity.

0: So I'd like to transfer to Alex and Alexa to do that. Please translate.
1: ครับอาจารย์ดีนก็เริ่มแนะนำให้อาจารย์ได้รู้จักกับตัว Slinky Seismometer นะครับซึ่งจริงก็ได้ทำการตัวอย่างนะครับก็คือส่วนที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญนะก็คือตัว Slinky Spring นะครับแล้วก็มีตัวตุ้มน้ำหนักนะครับที่ว่านะฮะทีนี้อาจารย์ก็ได้ทำให้ดูว่าถ้าขยับด้วยความถี่นะครับมันก็จะตัวนี้จะไม่ค่อยขยับนะเพราะสลิงคี้จะแอบสอบแต่ถ้าเป็นคลื่นที่เป็นแผ่นดินไหวที่ความถี่ต่ำๆนะครับจะเห็นว่าอย่างไม่ชัดเลยนะครับอันนี้ก็จะที่ทำให้เราเห็นว่าตัวสลิงคี้ไซส์มอนิเตอร์เนี่ยตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวได้อย่างไรนะครับนี่ผมขยับเบาๆเองอาจารย์ท่านจะได้รู้สึกได้ว่าเร็วๆแล้วมันไม่ขยับเลยแต่ถ้าขยับช้าๆเนี่ยมันจะผมขยับเร็วๆไม่ปัดเห็นไหมฮะค่อยด้วยคลื่นต่ำๆเนี่ยนี่คือจะโยกมากเลยนะครับ
2: อาจารย์ดีน you can go ahead
3: so before I can understand what thisSpring movement tells us about seismic waves, we first have to understand a little bit about the physics of oscillators and the physics of springs. So when we hang a mass from a spring, the spring will stretch. And the larger the mass, the more it'll stretch. This is a downward force caused by gravity, where the mass is multiplied by the gravitational constant g, which is 9.81 meters per second, or kilograms per second.
1: Well, I can hardly hear you, I'll give a try. กำลังจะทำการทดลองนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการแกว่งของสปริงนะครับซึ่งจริงๆอุปกรณ์การทดลองของเราก็มีอยู่นะครับเผื่อว่าอาจารย์ที่นั่งอยู่ใครนะครับจะได้ลองทดลองดูทำตามเขาดูก็ได้นะครับโอเคอะไรก็เห็น
4: So we're going to be measuring the displacement of the spring. That means we're going to measure where it is right now without any mass on it. And then after that, we're going to put different masses on it and see how far from this initial placement it stretched. And we won't measure until the mass has come to rest. That is, the system has reached its equilibrium position. At an equilibrium position, all the forces are balanced, so the system isn't moving at all.That means there must be some upward force that opposes the downward force Alex is talking about, mass times g. Right? I'm going to make sure to measure the end of the spring, not the end of the mass. That's also important. Right? Is that 58 centimeters?
1: ครับอาจารย์จะเห็นว่าเขาก็เริ่มทำการวัดว่าตัวสปริงตอนที่ยังไม่ได้ใส่ตุ้มน้ำหนักเนี่ยวางตัวอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่แล้วก็จดบันทึกเอาไว้นะครับ Go ahead Alexa
4: Thank you All right next we have 150 grams Wait for the spring to stop moving and it's at 61 centimeters
1: ครับจากนั้นก็ใส่ตุ้มน้ำหนักลงไปที่150กรัมนะครับแล้วก็ดูว่าสปริงยืดลงไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็วัดค่านะครับ
4: All right next is 200 grams
1: ครับแล้วก็ลองใส่เพิ่มเข้าไปเป็น200กรัมนะครับ200กรัมนะครับแล้วก็ลองดูให้สปริงนิ่งแล้วก็วัดค่าว่าสปริงยืดลงไปที่เท่าไหร่นะครับ
4: The displacement or it's at 64 centimeters All right Next is 250 grams
1: ต่อไปก็ที่250กรัมนะครับใส่น้ำหนักลงไปแล้วก็รอให้สปริงนิ่งแล้วก็วัดค่านะว่าสปริงยืดลงไปที่ระดับเท่าไหร่

0: Is it 67 centimeters?
1: Up.
0: All right. Our final mass is 300 grams.
2: ครับตอนนี้ก็วัดค่าที่300กรัมนะครับแล้วก็ดูว่าสปริงยืดลงไปที่ระดับเท่าไหร่นะครับ
0: That's at 70 centimeters.
1: So we now have our spring displacements that we can analyze, but before we go any further, we want to convert to traditional physics units, the meter and the kilogram.Rather than the gram and the centimeter.
2: ครับก็อันนี้เขาก็บอกว่าเขาจะใช้matrix มาตรา matrix นะครับก็คือมีเป็นกรัมแล้วก็เป็นเซนติเมตรนะครับก็ convert ให้เป็นเมตรนะครับกับกิโลกรัมนะครับ
3: ถ้าอาจารย์ดูในเอกสารนะคะจะอยู่ใน teacher's guide for lesson S1B นะคะพอจบจากหน้า15แล้วก็จะขึ้น S1B เนี่ยค่ะก็ขึ้นเลข1ใหม่นะคะอาจารย์เปิดไล่ไปก็จะเห็นถ้าหน้า2ของชุดนี้ค่ะก็จะเป็นภาพเป็นตัวสปริงแล้วก็ตัวไม้บรรทัดนะคะขอกล้องจับนิดสิคะกล้องจับที่เอกสารนิดนึงค่ะค่ะชุดนี้นะคะค่ะอาจารย์ดูตามไปได้เลยค่ะ

0: As you can see on the plot, the best fit for our data is a straight line that goes pretty close to through the origin. This means that our two variables, force and displacement, have a proportional relationship. As shown next to the plot, proportional relationships are characterized by an equation in y equals mx form. In this case, we have the equation force equals displacement times some constant k. So what is this number k? Is it something we can change by changing things in the system? Also, recall that there's an upward force in the slim mass system that's opposing the gravitational force. And I would like to welcome Blake to talk about that force.
1: Hello.
2: Should probably let them translate.
1: Huh? Yeah, we can let you translate before I go on.
3: ครับอันนี้เป็นการทดลองที่เขาลองทำแล้วก็ทำการคำนวณที่จริงแล้วอันนี้ถ้าหากว่าจะทำเนี่ยอาจารย์จะต้องทำการทดลองแล้วก็ทำการพลอตผลการทดลองลงไปในตารางก่อนนะครับแล้วก็คำนวณหาค่า fg ค่า displacement ต่างๆแล้วถึงจะนำมาพลอตหาความสัมพันธ์ของค่าที่จะมาหาไอ้ค่าของตัวอะไรต่างๆของสปริงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ในเบื้องต้นคงต้องดูผล

0: เขาไปก่อนนะครับ Go ahead, Blake.
1: Okay, thank you. Can everyone hear me all right before I continue?
0: More or less, yes. Not 100%, but we can, hopefully we can catch your words.
1: Okay, I'll try to slow down a little bit. Right, so I'm going to talk about this formula that Alexa just introduced using this graph. So the basic idea is that we have a formula that's in the usual algebra format, which we always refer to as mx equals y. So in this case, we have this formula that's on the board. We have some number, which I'm going to call k, which was the slope of this linear line that's plotted on this graph here. And we have change in displacement. So we have this number times the change in displacement was proportional to the gravitational force that we measured in our experiment. So the basic idea is that when the spring has force acting on it, and it reaches a steady point, it's not moving anymore. And so even though it's not moving anymore, so since it's not moving, there's no net force on it. So we say that the net force, which I'm just going to call Fn, is equal to zero. Although you pay attention, even though the net force is zero, there's still gravity acting on it. So Fg, which you're going to call gravity, is still there. But Fg is not equal to zero because there's a mass. So there has to be another force. So there has to be another force to counteract the gravitational force. And we call that equilibrium, the fact that there's no net force and it isn't moving. So it has to be a gravitational force and a spring force counteracting the gravitational force to give zero net force. I'll wait and let you translate that before I continue.
0: If that was... ครับ เลยก็พยายามที่จะอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับสปริงให้เรานะได้เข้าใจนะครับว่าในสภาวะที่ที่เป็นมีลักษณะที่นิ่งหรือเป็น net force นะที่เขาใช้สัญลักษณ์เป็น Fn นะครับก็มันควรจะมีค่าเท่ากับ0แต่จริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงก็คือมันจะมีค่าของF ที่เป็นค่าแรงโน้มถ่วงนะครับบวกกับค่าที่เป็น F ของสปริงรวมอยู่ด้วยนะครับซึ่งก็ครับอย่างที่ได้อธิบายไปนะครับBlake, go ahead please.
1: Thank you. Okay. So this F gravity, this gravitational force, was the mass that we hung on the spring times the gravitational constant. And so that was this here. And then, so if we take this spring force term and put it on the other side of this equation, gravitational force has to be equal to this F spring force. And now, using the equation that was derived on that graph, we know that the spring force, since we know that gravitational force is equal to this number k times the change in the displacement of the spring. And so that spring constant k times the displacement of the spring is the spring force. And so that's what we call kx. And I can make that a little more clear and call it the change in x. So this is the change in the displacement of the spring that we measured. And now this number k, one of the reasons that we changed the units to be more specific and we plot everything that in the way that we did was so that we could describe the spring force in terms of this constant k, which is a quantity that describes the spring. It describes specifically the stiffness of the spring. The higher this number k is, the more stiff the spring is. And so bringing this all together, we can use the stiffness of the spring and keeping in context how much the spring has stretched to tell us how much force the spring is applying. And so that's all a quantity that we call Hooke's law is, this equation. It means that whenever you have a spring force, it has to scale proportionally, like Alexa was talking about with this graph, to the change in displacement of your spring when you hang a mass on it. I'm going to go ahead and let you translate that.
0: Yes, ครับ Blake ก็พยายามอธิบายว่าการที่work out จากสมการนะครับที่เห็นว่าเป็นค่า fg เนี่ยลงมาเป็นค่า m คูณ g น่าจะเป็นค่าที่แทนถึงค่าแรงโน้มถ่วงนะครับแล้วในส่วนของค่าที่เป็นแรงของ spring นะก็จะเป็นกลายเป็นค่า k คูณด้วย delta x เนี่ยนะครับซึ่ง k ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าเป็นที่เขาเรียกว่า stiffness ของ spring ก็คือความบางทีเราก็เรียกว่ามันความกระด้างหรือความทนต่อการดึงของความแข็งของ spring นะครับครับก็อันนี้เนี่ยก็จะแสดงสถานการณ์นี้ก็แสดงเห็นถึงว่าถ้าเราดึง spring นะด้วยแรงเท่าไหร่นะฮะมันก็คือแรงที่เราใส่เข้าไปว่าในการที่จะดึงสปริงให้ยืดเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นลิงก์เข้าไปสู่ในส่วนที่เขาเรียกว่าฮุกส์ลอหรือก็กฎของฮุกนะครับที่เกี่ยวกับสปริงนะครับซึ่งเบรกก็พยายามอธิบายให้เราฟังอยู่นะครับเบรกก็ here please
1: thank you so I'm going to go ahead after talking about this and go back to Dr. Dean who's going to continue talking about more aboutthis and how to relate back to seismometers seismology
0: ครับก็ professor dean ดร. dean ก็พยายามจะบอกเราว่าสิ่งที่นักศึกษามักจะทำผิดพลาดเสมอก็คือในเรื่องของการวัดค่าถ้าว่า spring เนี่ยยังไม่ได้ใส่น้ำหนักเข้าไปเนี่ยนะก็จะเป็นระดับที่เราจะทำการวัดตรงนั้นแต่พอแขวนน้ำหนักเข้าไปปุ๊บนะครับที่จริงแล้วสิ่งที่วัดก็คือความต่างระหว่างตำแหน่งของสปริงล่าสุดกับตำแหน่งเดิมที่นิ้วของอาจารย์ดีนชี้อยู่นะฮะนิ้วข้างมือซ้ายชี้อยู่นะไม่ใช่ตำแหน่งที่วัดใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็บางทีนักศึกษาเองก็ทำสับสนครับโอเค
2: so we did two things with the data we process the data or we reduce the data you can choose your wordsWe turned grams in the mass into kilograms because that's a standard physics unit. We turned the displacement in centimeters into the displacement in meters. This is something that students might not do on their own and need to learn good habits of converting into standard units. Please translate.
0: ครับ อีกประเด็นหนึ่งก็คือสิ่งที่เขาทำนะฮะเขามีการปรับนะหรือประมวลค่าสมัยนะครับให้เปลี่ยนมาตราหน่วยวัดนะครับจากน้ำหนักที่เป็นกรัมนะครับให้เป็นกิโลกรัมนะครับและจากระยะทางที่เป็นเซนติเมตรให้เป็นเมตรนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนักเรียนนักศึกษาบางคนอาจจะไม่ลืมที่จะทำนะครับลืมที่จะเปลี่ยนค่าหน่วยวัดตรงนี้นะครับ
2: And then lastly, we plotted the data and we plotted the force of gravity. We plotted the force of gravity here and we plotted the displacement, delta x, in meters here. By looking at this graph, we're trying to figure out the relationship between displacement and gravity force. And it turns out that the slopeof the graph right here, this number 16, is a constant that tells us how to change displacement into gravity force or vice versa. So that was a recap. And you might ask, why do we care? Why do we do this? So I would turn that around and ask you, how would I change this experiment so that I got...a number different than 16. So why don't people ask themselves that question and maybe make a suggestion to me? how do I change this experiment so I get a number different than 16? So with this much mass hanging on it, let's write this number down. It's bouncing. 66. 66. With that much mass, 66. I'm going to change the spring. Actually, this is not going to work because the equilibrium is a little different, but you get the idea. This thing's not very... How do I get this on here? I guess I'm going to do it there. Same mass. Now, I know the lengths of the springs are slightly different, but actually not that bad. So let's go ahead. 59. Different stretch with my new spring. Okay, so I've changed the number 16 by changing the spring. This number, this K, tells me about the spring. Now, you might ask again, why do I care? Why does that matter? Well, it turns out in the next session, we will be talking about how the stiffness of the spring, the K number, determines the frequency of the oscillator. All right, I can pull this down and let go, and it has a certain frequency. You can count how many bobs in 10 seconds. I can put it on here. You can do the same thing. And you might be able to see that it bobs slower with this lower K spring, this less stiff spring. Okay, so that's great because in our slinky seismometer, we want this to respond to seismic waves that have certain frequencies, as Professor Toomey pointed out. So that tells us what kind of spring we should use, right? And the next time we're going to work on the relationship between the kind of spring, the amount of mass, and other things, and the frequency, the resonant frequency of the oscillator. Well, I think we're through for this evening, or this morning in your case. And unless there are some questions, we'd be happy to answer questions now that people might have. If not, we can say goodbye until next time. So you might ask if people have questions first, I guess.
0: ครับอาจารย์มีคำถามจะถามไหมครับอาจารย์ดิงเขาบอกว่าพวกเราคงจะเหนื่อยกันแล้วนะแล้วยังไงก็ยังไงถ้าเผื่อมีคำถามก็ให้ถามเลยนะครับหรือไม่งั้นก็อาจจะต้องรอเป็นคราวหน้านะครับก็ต้องมาเจอกันใหม่นะครับอาจารย์มีคำถามเชิญถามได้เลยนะครับ
3: ไม่มีนะคะค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านดร.ทิติตุลยาทิตย์นะคะท่านอาจารย์ได้กรุณามารับเป็นวิทยากรร่วมให้สำหรับการประชุมอบรมทั้ง6ครั้งนะคะท่านประจำอยู่ที่มหาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะก็เป็นบริเวณที่มีเรื่องแผ่นดินไหวนะคะท่านก็มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเรื่องนี้นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณค่ะI'd like to thank Dr. Dean Lively-Brook and your team for a very successful, interesting first session. And we look forward to the next 4 sessions. And I think I would call it off today. I have told the audience that, you know, perhaps we are not so tired as you are, because, you know, it's around 9:30 at night for you, right? And so we are grateful that you have sacrificed your time to do this session with us. Thank you very much. And I would like to, you know, after we cut of the signal broadcasting, we would like to stay on with you for a few minutes so that we can give feedback and get preparation for our next session. Thank you.
2: Perfect. Thank you. Thank you so much for your attention. And please thank the people there in Thailand and Hawaii and in Bangkok for us as well.
3: Thank you. ค่ะสำหรับการอบรมครูวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะก็ครั้งที่หนึ่งนะคะก็จบลงแล้วนะคะก็ขอความกรุณาท่านติดตามครั้งต่อๆไปนะคะก็จะเป็นทุกวันศุกร์นะคะติดต่อกัน5ครั้งนะคะสัปดาห์สุดท้ายจะเป็นวันพฤหัสค่ะก็ขอรับชมเชิญรับชมได้นะคะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีทัศน์ระหว่างประเทศเรื่อง The Physics and Mathematics of Slinky Seismometers and Their Use in the Classroom ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและมหาวิทยาลัยออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการสนับสนุนจากบริษัท TOT จำกัดมหาชนและสถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอบรมครั้งนี้เป็นครั้งที่2จากจำนวน5ครั้งวิทยากรในการอบรมคือดร.ดีนไลฟ์ลีย์บรูคส์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาฟิสิกส์ธรณีวิชาธรณีฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยออเรกอนและคณะรวมทั้งเราได้รับเชิญจากท่านดร.ทิติตุลยทิศสาขาธรณีศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีเป็นผู้ร่วมดำเนินการอบรม Welcome you all to the Distance Video Conference Science Teacher Training Program on the Physics and Mathematics of Slinky Seismometers and Their Use in the Classroom Organized by the Distance Learning Foundation and University of Oregon, the USA with kind support from the TOTPublic Company Limited and the Institute for Promotion of Teaching Science Knowledge. Today's session is the second session of five session series conducted by Dr. Dean Lively Brooks, a tenured senior lecturer from Oregon University and his team. And we also have Dr. Titi, Tunyatit from Mahidol University, Kanchanaburi campus as a moderator and translator. Over to you, Dr. Titi.
1: สวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ Good morning ครับ Good morning ครับอาจารย์ดีน What I'm going to do is that I will give a recap from the last week to the teacher here in the Bangkok and Hua Hin. ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับ ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าสู่เซสชั่นที่2ในวันนี้นะครับผมอยากจะทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับยังไงผมขอสไลด์ทางด้านหลังด้วยนะครับว่าเริ่มตั้งแต่ overview เลยนะครับสไลด์ที่2อ่ะนะครับครับสไลด์ต่อไปเลยครับผมครับจะเห็นว่าอันนี้เป็น overview ของทั้งหมดนะครับจะมีเรามีด้วยกันทั้งหมด5 session เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเราได้เรียนกันใน session ที่1นะครับคือ Slinky Seismometers นะครับแล้วก็ได้เรียนกันในเรื่องของforceinertia motion แล้วก็ simple oscillators ก็คือตัวแกว่งนะครับแล้วก็สไลด์ถัดไปเลยครับผมในเซสชันแรกนะครับก็จะมีหัวข้อต่างๆนะครับที่เราได้เรียนรู้กัน

0: อไปก็เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างเยอะนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยทางโอเรกอนนะโดยดร.ดีนก็ได้มีการนำเสนอนะฮะในส่วนของการแนะนำให้รู้จักกับ Slinky Size Monitor นะครับแล้วก็ได้มีการทำการทดลองนะครับในเรื่องของความเร็วเสียงนะครับที่มีการเคลื่อนที่ผ่านทางอากาศและก็ตัวกลางที่เป็นไม้นะครับแล้วก็ได้มีการให้ความรู้ในเรื่องของคลื่นแผ่นดินไหวนะครับคือ seismic wave นะครับที่เป็น P กับ S แล้วก็ surface waves นะครับแล้วก็ได้มีการศึกษาว่าเราจะหาตำแหน่งของแผ่นดินไหวอย่างไรนะครับเสร็จแล้วจากนั้นก็ได้มีการศึกษาในเรื่องของ spring นะครับในการหาค่าคงที่หรือค่า K ของ spring นะครับโดยการแขวนตุ้มน้ำหนักนะฮะแขวนตุ้มน้ำหนักลงไปที่ spring แล้วก็วัดระยะที่ spring มีการยืดไปเท่าไหร่แล้วก็นำมาพลอตกราฟพร้อมนักหาความสัมพันธ์ของกราฟนะครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับได้มีการนำแสดงถึงรูปร่างของกราฟแผ่นดินไหวที่เกิดจากคลื่นแผ่นดินไหวนะครับว่าให้เราดูว่าลองดูและให้เราคิดว่าตัวนี้เนี่ยรูปร่างกราฟเป็นยังไงบอกอะไรเราได้บ้างนะครับเป็นการเกริ่นแนะนำเสร็จแล้วก็ไปสู่เรื่องของการทดลองนะครับวัดความเร็วเสียงนะครับสไลด์ถัดไปเลยครับครับก็จะมีการทดลองว่าวัดความเร็วเสียงที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านอากาศนะครับแล้วก็เสียงเคลื่อนที่ผ่านแผ่นไม้นะครับทำให้เราได้รู้ว่าเสียงเนี่ยเคลื่อนที่ไปในตัวกลางที่มีความหนาแน่นสูงกว่าได้เร็วนะครับก็จากนั้นก็ได้มีการแนะนำถึงคลื่นแผ่นดินไหวต่างๆนะครับครับก็ได้แก่ในเรื่องของ P wave นะครับคือคลื่นปฐมภูมินะครับว่ามีการเคลื่อนตัวไปในโลกอย่างไรนะครับแล้วก็ในเรื่องของ S wave นะครับสไลด์ถัดไปนะครับ P wave เนี่ยจะมีการเคลื่อนตัวในแนวทิศทางเดียวกับทิศทางที่เคลื่อนตัวนะครับมีการขยับของโมเลกุลของตัวกลางนะครับในทิศทางเดียวกับที่เคลื่อนตัวไปส่วน S wave จะมีการเคลื่อนตัวไปในแนวที่ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนตัวไปนะครับทั้ง2คลื่นไม่ว่าจะเป็น P และ F เนี่ย S wave นะครับเป็นคลื่นที่เคลื่อนตัวผ่านไปในตัวกลางก็คือผ่านเข้าไปในโลกเขาถึงเรียกเป็น body wave นะครับตัวนี้นะสไลด์ถัดไปครับอันนี้เป็นการใช้ Slinky Spring ที่ demonstrate ว่าตัว S wave นี่มีการเคลื่อนที่ไปอย่างไรที่จริงตัว P wave ก็ทำการทดลองได้เหมือนกันนะครับสไลด์ถัดไปเลยครับถัดไปเราก็จะมีการศึกษาถึงคลื่นที่เป็น surface wave นะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปคราวที่แล้ว surface wave จะมีการเคลื่อนที่ไปตามแนวที่เป็นรอยต่อของตัวกลาง2ตัวกลางนะครับอย่างที่เคลื่อนตัวไปที่ผิวโลกนี้ก็เป็นตัวกลางระหว่างเคลื่อนตัวไประหว่างตัวกลางระหว่างอากาศกับพื้นโลกนะครับก็จะประกอบด้วยRayleigh กับ Love Waves นะครับซึ่งตัวนี้เป็นคลื่นที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับสิ่งปลูกสร้างนะได้มากที่สุดนะครับถ้าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาก็จะเป็นคลื่นที่ทำให้เกิดการพังทำลายของอาคารสิ่งปลูกสร้างนะครับถัดไปสไลด์ที่10เลยครับก็จากนั้นเราก็ถัดไปเลยครับจากนั้นเราก็ได้มีการศึกษาว่าถ้าเราจะต้องพิกนะครับเลือกว่าถ้าเราดู seismogram แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเรคคอร์ดของคลื่นที่เข้ามาในบันทึกของเรานะครับเราก็มีการเรียนรู้ว่าเราจะทำการพิกตัวสัญญาณคลื่นที่เป็น P กับ S แล้วก็ surface เนี่ยอย่างไรนะครับก็อย่างที่เราได้เรียนรู้ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะP wave จะเป็นคลื่นที่เคลื่อนที่ได้เร็วกว่า S wave นะครับแล้วก็มีความถี่ที่ต่ำนะครับเพราะฉะนั้น P wave จะมาถึงก่อนในบันทึกของเราเสมอนะครับถ้าหากว่าตัวบันทึกของเราอยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว P กับ S ก็อาจจะมาถึงใกล้ๆกันนะฮะโดย P มาถึงก่อนนิดนึง S อาจจะตามมาติดๆนะครับ แล้วก็ถึงจะตามมาด้วย surface wave นะครับแต่เดี๋ยววันนี้คงจะได้มีanimation ให้เราดูว่าในการเดินทางของคลื่น P S แล้วก็ surface เนี่ยทำไม P มาถึงก่อน S ถึงตามมาแล้วก็ surface อีกทีหนึ่งนะครับสไลด์ถัดไปเลยครับ ครับจากนั้นก็ได้มีการทำการทดลองในเรื่องของสปริงนะครับซึ่งการทดลองนี้สไลด์ถัดไปเลยนะครับเราได้มีการใช้ตัวสปริงนะครับแล้วก็ตุ้มน้ำหนักนะครับในการลองปรับที่ตัวน้ำหนักต่างๆนะครับหลังจากที่ปรับตัวตุ้มน้ำหนักแล้วนะก็จะมีการบันทึกการทดลองนะสไลด์ถัดไปเลยครับอันนี้คราวที่แล้วนี่เราอาจจะเห็นได้ไม่ชัดนะครับว่าในการผลการทดลองที่ได้เป็นอย่างไรบ้างนะอันนี้เป็นสรุปให้เราดูอีกทีนึงที่แล้วเนี่ยเราทดลองแล้วได้ผลออกมาแบบนี้นะครับจะเห็นมีข้อสังเกตที่ค่อนข้างดีก็คือเราเห็นว่าค่าข้อมูลดิบที่เราวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าแมสก็คือค่าตุ้มน้ำหนักที่เราใส่เข้าไปเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่นะครับและทำให้เกิดระยะทางของการยืดของสปริงนะครับในคอลัมน์ที่4นะครับที่เป็น displacement เนี่ยว่าไปเท่าไหร่นะครับจากนั้นเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตามที่อาจารย์ดีนได้พยายามเน้นให้เราได้รับทราบก็คือว่าในการที่จะไปพลอตกราฟอะไรเนี่ยเราในการทดลองเนี่ยเราจะต้องวัดค่าให้ดีนะครับที่สปริงเนี่ยเราจะต้องวัดตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ใส่น้ำหนักนะครับว่าสปริงมันอยู่ที่ระดับไหนเสร็จแล้วให้เทียบจากระดับนั้นว่ามันยืดไปเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือพอใส่น้ำหนักไปปุ๊บก็ถึงจะวัดที่มันยืดไปจริงๆนะครับเพิ่มน้ำหนักไปเรื่อยๆแล้วก็ยืดไปเท่าไหร่ก็บันทึกนะครับในประการที่สองที่เขาจะต้องทำก็คือที่เราจะต้องระวังก็คือในการคำนวณเนี่ยเราจะต้องปรับยูนิตหรือว่าหน่วยที่วัดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักแล้วก็ระยะทางเนี่ยให้เป็น SI unit ก็คือเราจะต้องทำให้น้ำหนักเนี่ยมันเป็นกิโลกรัมนะครับแล้วก็ระยะทางเนี่ยจะต้องทำให้เป็นจากเซนติเมตรหน้าที่เราวัดนะครับต้องทำให้เป็นเมตรนะครับเพื่อที่จะใช้ในการพลอตกราฟจากนั้นก็ไปพลอตกราฟนะครับเมื่อพลอตกราฟครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับครับเมื่อเราได้ทำการพลอตกราฟแล้วเราก็หาความสัมพันธ์ของกราฟซึ่งจากกราฟที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีความสัมพันธ์แบบเส้นตรงนะครับก็ได้มีการคำนวณออกมาเป็นตัวเลขที่เห็นนะฮะ fg เท่ากับ 16.3 d บวก 0.49 นะครับที่เราเห็นด้านข้างขอสไลด์ถัดไปเลยครับซึ่งตัวเลขที่สำคัญที่เราเห็นสไลด์ถัดไปเลยครับครับก็เราจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยเราทำการเปรียบเทียบผลการทดลองกับ Hooke's Law นะครับที่ได้ความสัมพันธ์ของ FG เท่ากับ K delta X นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือเราได้ค่า K หรือค่าคงที่ของ Spring นะครับที่ 16.3 หน่วยเป็น N over K over kg นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นการทดลองเมื่อคราวที่แล้วนะครับทีนี้ในสัปดาห์นี้เราก็จะมาต่อกันนะครับอันนี้ผมคงใช้เวลาพอสมควรนะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับครับเราก็จะมาเริ่มในเซสชันที่2กันนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตโอนไปให้ทางโอเรกอนนะครับDr. Dean, thank you very much for the time, and welcome to the program again.
1: Thank you. สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: Today we're going to talk about harmonic oscillators, and harmonic oscillators there are many harmonic oscillators in nature.But we're using a particular one, which is a mass on a spring, for our slinky seismometer. And the reason we use this oscillator is to detect the vibrations of seismic waves that actually move the base of the oscillator. Please translate, Dr. Didi.
0: Thank you, Dr. Dean. ครับวันนี้เราก็จะมาเรียนต่อกันในเรื่องของตัวแกว่งที่เป็นแบบฮาร์โมนิกนะครับหรือฮาร์โมนิกออสซิเลเตอร์สนะครับซึ่งแม้ว่าตัวแกว่งเนี่ยอาจจะมีให้เลือกหลายแบบหลายชนิดนะครับแต่ในการศึกษาในครั้งนี้เราเลือกใช้ Slinky Spring นะครับเพราะว่าSlinky Spring เนี่ยจะเป็นวัสดุที่เรานำมาใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญของ Seismometer ที่เราจะทำการศึกษาก็คือ Slinky Seismometer นะครับครับนั่นคือสาเหตุสำคัญที่เราทำไมเราถึงต้องเลือกใช้ Spring ที่เป็น Slinky นะครับ Thank you ครับ Dr. Dean you go ahead please
1: Before we jump into harmonic oscillators, I wanted to show two animations that I think visually recap some of what we learned about seismic waves in the Earth, the P, the S, and the surface wave, etc. So with your permission, I will show you the first of those two, and I will talk during it as opposed to having the sound of the animation play.And if you wish, please feel free to translate on the fly so that people can follow. So if Max could play the first animation, do you see it on your screen at this point, Dr. Didi?
0: Not yet.
1: Okay. Kyle, could you shoot the computer? There we go.
0: Okay. Yes.
1: Okay. Please.Go ahead and play it. Okay, so you remember that Dr. Toomey spoke about earthquake seismometers is recording three components. And the first wave that reaches a house or a station is the P wave. And because it's compressional, it causes that kind of motion that you see there. Please translate. You want to stop it for a second? Thanks.
0: Yes, thank you, Dr. Dean. ครับก็เขาบอกว่าก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในวันนี้นะครับก็อยากจะนำเสนอ animation ด้วยกันนะครับเพื่อที่จะทบทวนนะฮะในเรื่องของการเดินทางของคลื่นแผ่นดินไหวนะครับก็เขาก็จะโชว์สไลด์แล้วก็อธิบายไปพร้อมๆกันนะครับโดยอันแรกที่เขานำเสนอในส่วนที่เกี่ยวกับการเดินทางของคลื่นนะ PS แล้วก็ surface wave นะครับครับ Thank you Dr. Dean you go ahead please
1: and if we keep going then the next wave to come in is the slower S wave which is side to side motion and watch what happens itwiggles the little house or the seismometer in this case side to side and you can see on the seismogram that the horizontal components are larger for the S wave please translate that
0: ครับ thank you Dr. Dean ก็ใน animation นะครับถ้าเราให้สังเกตนะครับว่าจุดที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งแรกภาพอาจจะไม่ค่อยดีนิดนึงคือมันล้นนะครับทีนี้จุดที่เกิดแผ่นดินไหวจะอยู่ทางด้านมุมทางด้านขวามือของอาจารย์นะครับหรือซ้ายมือของจอนะครับเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแล้วเนี่ยสิ่งแรกก่อนที่จะมาเป็นคลื่น S นี่ก็คือเป็นคลื่น P ที่เราเห็นนะฮะคลื่น P จะเดินทางไปถึงบ้านที่ตั้งอยู่ข้างบนก่อนนะซึ่งจะมีการเคลื่อนที่ในลักษณะของตั้งฉากโทษขนานไปกับทิศทางของการเดินของคลื่นให้อาจารย์สังเกตดูที่บันทึกของสถานีด้วยนะครับว่าseismogram ที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่าคลื่น P ที่มาถึงเป็นสีแดงก่อนนะครับเสร็จแล้วพอคลื่น S ที่เดินทางไปถึงบ้านหลังสีเหลืองหลังคาแดงที่เห็นดังกล่าวเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีการเคลื่อนตัวที่ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่นะครับพอเคลื่อนไปถึงปุ๊บตัวบันทึกเนี่ยก็จะเห็นเป็นวิกก็ขึ้นมานะครับเป็นสัญญาณที่ตรวจรับได้ขึ้นมาเป็นสีน้ำเงินนะครับว่าคลื่นมาถึงจะเห็นว่าเดินทางขึ้นมาทีหลังแล้วก็มีขนาดแล้วก็ความถี่ที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับ Thank you Dr. Dean you can go ahead

0: The last wave to come in is the surface wave. It is the slowest and most damaging wave, and it is recorded on all three components of the seismometer, the vertical and the horizontal, and it's shown yellow on the plot below. Please translate, and let's move to the next, not yet, but let's move to the next video when he's done.
1: Thank you, Dr. Dean. ครับก็จะเห็นว่าสุดท้ายนะฮะเราจะเห็นคลื่นที่เป็น surface wave นะครับหรือที่เดินทางไปตามผิวโลกนะครับคือในวิดีโออาจจะมองไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับแต่ว่ายังพอสังเกตเห็นอยู่นะครับเมื่อตะกี้นะครับจะเห็นว่าคลื่นเนี่ยเดินทางไปตามผิวโลกความโค้งของผิวโลกเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ไปถึงที่บ้านเหลืองหลังคาแดงหลังที่เห็นเมื่อตะกี้นะครับเป็นคลื่นที่เดินทางไปได้ช้าที่สุดแต่ว่าเป็นคลื่นที่ทำให้เกิดความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนนะครับแล้วก็หลักถ้าเราดูในบันทึกseismogram เราจะเห็นว่าสามารถตรวจวัดได้ทั้ง3 channel ก็คือ vertical แล้วก็ horizontal ทั้ง2นะครับก็คือเป็นคลื่นที่มาได้แบบรุนแรงมากนะครับครับ thank you Dr. Dean you can go ahead
0: All right, we're going to quickly show another animation again from Iris that recaps how it's important in seismology to look at the time between the S and the P wave and how that tells us how far away we are from an earthquake. So if Max could start that. So this shows an earthquake at the top of the earth up there, and we have our seismometers, and the P wave is the first wave to arrive, that's the red, and the next is the S wave, and that's the blue. And what you can see as you get further and further away from the earthquake, the separation between the S and the P wave increases. And this is how we use seismograms from our seismometers to determine how far away an earthquake is from that seismometer. You can stop the animation and please translate, if you will, Dr. Didi.
1: Thank you, Dr. Dean. ครับในแอนิเมชันครับต้องขออภัยด้วยภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็จะเห็นว่าเขามีจะเห็นว่านี่ฮะพอมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นปุ๊บแล้วก็มีสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวอยู่ในที่ต่างๆนะของครึ่งเซี่ยวหนึ่งของโลกนะครับจะเห็นการเดินทางของคลื่น P ที่เริ่มเดินทางมาถึงสถานีวัดต่างๆนะครับที่เป็นสีแดงนะครับแล้วตัว S wave ก็จะตามมาที่เป็นสีน้ำเงินครับจะเห็นว่าพอถึงตามสถานีวัดต่างๆก็จะเริ่มมา S P wave เสร็จผ่านไปถึงสถานีสุดท้ายตั้งนานแล้วแต่ว่า S wave เนี่ยเพิ่งตามมาข้อสังเกตที่เห็นตรงนี้ก็คือเราจะเห็นว่าช่วงห่างระหว่างของระยะเวลาที่มาถึงระหว่าง P กับ S wave เนี่ยจะมากขึ้นตามระยะทางของสถานีวัดนะครับตรงนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่เราจะช่วยในเรื่องของการหาตำแหน่งของแผ่นดินไหวนะครับ thank you Dr. Dean go ahead please
0: Thank you, Dr. Didi. So one important aspect of these seismometers that we are using, the Slinky seismometers and research seismometers, is that they respond maximally to the frequencies of seismic waves. And therefore, when we design a Slinky seismometer, we have to think about how to make our oscillator so that it matches the frequencies of these seismic waves. And so what we're going to do now, starting with Alexa, is we're going to explore how the different characteristics of oscillators actually control the fundamental frequency of the oscillator. And I'll turn it over to Alexa.
1: I'll just give me a quick translation here.
0: Sure.
1: Thank you. ครับเนื่องจากในการศึกษาคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยเราจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของ

0: หาฟรีเควนซีที่เหมาะสมนะครับในการที่จะมาสร้างSlinky Size Monitor ในการที่จะเลือกตัว K ของ Spring ว่าให้เหมาะสมที่จะตอบสนองกับคลื่นแผ่นดินไหวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จึงต้องมีการทำการศึกษาทดลองเกี่ยวกับความถี่ของคลื่นนะครับซึ่งคราวที่แล้วเราได้เรียนไปบ้างแล้วนะครับว่าตามที่ Professor Toomey ได้เล่าให้ฟังแล้วนำภาพมาแสดงว่าความถี่ของแผ่นดินไหวเนี่ยคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยสักประมาณเท่าไหร่เทียบกับคลื่นเสียงที่มนุษย์เราสามารถที่จะรับฟังได้นะฮะอันนี้ผมเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับครับผมขอบคุณครับ Thank you Dr. Dean Go ahead please
1: All right So last session we investigated what happened when you put a mass on a spring and we talked about the equilibrium position
2: We're going to look at what happens when you pull the mask down and then let go. On your printout, you should have an empty graph that is highlighted yellow. On there, we're going to ask you to draw the movement of the mass and what you think it will do relative to the equilibrium position. So consider the x-axis on that graph to be the equilibrium position. Please draw what you think the mass will do over time.Thank you.
0: Thank you, Alexa. We kind of lost your voice just a little bit, so I'm not so sure whether I can capture everything, but more or less what we are trying to do, I'll tell the teacher here. ครับอาจารย์ครับเขาก็บอกว่าเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเขาทำการทดลองโดยการใช้สปริงนะครับแล้วก็ค่อยใส่น้ำหนักไปทีละเพิ่มน้ำหนักไปทีละสเต็ปนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะอีกแบบหนึ่งก็คือพอใส่น้ำหนักเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะดูว่าสปริงเนี่ยเวลาเราดึงให้มันคือถ้าอยู่ในสภาวะที่มันสมดุลหรืออีควิลิเบียมเนี่ยแล้วใส่น้ำหนักเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราใส่น้ำหนักแล้วเราดึงให้มันดีดตัวเองนะครับให้เราลองทำนายนะครับให้อาจารย์ลองทำนายดูว่ามันจะมีลักษณะเป็นยังไงถ้าเรานำมาพล็อตในกราฟนะครับนำมาพล็อตในกราฟที่มีที่เป็นระยะเวลานะครับโทษพล็อตในกราฟที่เป็นระยะทางกับเวลานะครับตามที่เขามีตัวอย่างให้ดูแต่นะครับนิดหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์มีในคู่มือหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนะครับข้างหลังช่วยโชว์สไลด์ที่18นะครับในเอกสารครั้งแรกที่เราใช้นะครับครับขอบคุณมากครับนี่แหละครับอันนี้ทางโน้นเขาก็เลยลองถามว่าให้เราลองทำนายดูว่าให้เขียนกราฟที่เราจะทำนายว่าถ้าหากว่าเราใส่ mass ลงไปแล้วก็ให้สปริงมันขยับกราฟที่เป็น vertical position ของตัวสปริงนี้กับตัวเวลานะฮะอาจารย์คิดว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับอาจารย์พอจะนึกออกไหมครับเราจะลองทำนายได้ไหมครับอาจารย์ดีน Alexa can you see the picture
1: yes we can
0: yes.
1: that looks very good thank you
0: all right yes you can go ahead please yes
3: okay so we didn't want to just leave you hanging after you made your prediction so we're going to go ahead and I think was it Max yeah. Max will make a graph for you go ahead Max
4: so using this motion sensor we're going to measure the position of the spring vertically just like we talked about and you want to translate that and then we'll show the graph
0: thank you Max ครับก็ทางผมก็เลยให้ Max นะครับจะลองทดลองทำดูว่าที่จะทำการทดลองเกี่ยวกับ Spring นะครับครับครับก็จะเห็นว่ากราฟที่เขาวัดได้จากการที่ใช้ Spring แล้วก็ทำให้แกว่งเนี่ยจะออกมา

0: Please translate.
1: I sort of missed your first sentence or something. Can you speak it again, please? Thank you.
0: Okay. I said one of the things that I like to tell students when I show them this is that sine waves are not just something that you learn about in math class.
1: จะเห็นจากรูปร่างกราฟที่เราเห็นนะครับว่าอันนี้เป็น sine graph นะเป็นรูปร่างแบบตัว S นะครับก็บอกว่าอาจารย์ดีนเองก็พยายามบอกนักเรียนของเขาว่า sine graph เนี่ยไม่ได้มีแต่อยู่ในตำราเรียนเท่านั้นนะครับแต่ในมีอยู่จริงในธรรมชาตินะครับครับ Thank you Dr. Dean
0: Thank you So what we're going to do next is we're going to do an activityWhere we would change characteristics of our oscillator, and we would see how that impacts, in particular, the frequency of the oscillation, or in other words, the number of times it bobs up and down in some period of time, say a second. And so we think there may be three things.That might affect our oscillator, and one of which would be changing the mass that is hung on the spring, and the second of which would be instead changing the spring and using a stiffer or a less stiff spring, or third, we might actually see.How important the initial displacement, the pull of the oscillator down from equilibrium position, and change that, and then time it and let go, and see how that affects the frequency. So we want to do an activity now where we will be changing these things. And we worked out a method for doing this.That involves using a smartphone and making a video of the oscillations to take data from. Please translate.
1: Thank you, Dr. Dean. ครับก็ในวันนี้เนี่ยเราก็จะทำกิจกรรมนะครับที่จะทำการทดลองต่างๆเกี่ยวกับของตัวแกว่งที่ว่านะครับซึ่งเราก็จะดูว่าที่เราเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆลักษณะต่างๆนะ characteristic ของ spring นะไม่ว่าจะเป็นในอีก 2-3 อย่างที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยนะฮะมีการดูว่ามีผลทำให้มีความถี่ของการแกว่งเนี่ยเปลี่ยนไปตามเวลาอย่างไรนะครับแล้วก็คงต้องคิดนะฮะว่าอะไรที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะครับได้แก่อันแรกก็คือถ้าเราเปลี่ยนขนาดของลูกตุ้มน้ำหนักนะครับที่เราถ่วงสปริงนะจะมีผลไหมกับความถี่นะถ้าเราประการที่สองก็คือถ้าเราเปลี่ยนสปริงนะครับสปริงที่มีค่า K หรือค่า stiffness หรือค่าความแกร่งนะความแข็งของสปริงเนี่ยนะครับว่าที่มันต่างกันจะมีผลไหมกับความถี่นะครับแล้วก็ประการที่สามก็คือเราจะทดลองกันในเรื่องของถ้าเราดึงสปริงให้มันอยู่เลยตัวอีควิลิเบียมของมันแล้วก็จะดูว่าผลที่เกิดขึ้นจากการดึงสปริงมากกว่าอีควิลิเบียมเนี่ยมันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความถี่ของการแกว่งอย่างไรนะครับครับผม Thank you Dr. Dean Go ahead please
0: So what's one thing that's important is to define what we're going to standard oscillator and we would use something that has a certain spring constant I don't know what yours is but ours is about 12 and it would have a certain standard mass hung on it and then to start it oscillating, we would

0: pull it down a certain distance, 10 centimeters, say. And then, to be good scientists, what we need to do is vary one characteristic at a time. Let's just say, I'm sorry? Yeah, the displacement, how far we pull it down. But we keep everything else the same during that experiment. So we always use the same spring and the same mass, and we just simply vary how far we pull it down before we start. So we could say 5 centimeters, 10 centimeters, 15 centimeters, 20 centimeters, and get data points that way. So what we're going to do now, I'll give you a minute to translate that, DD, and then let's go ahead and go from there.
1: Thank you, Dr. Dean. ครับในวันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่ดร. ดีนบอกว่าสำคัญมากในการศึกษาการแกว่งที่เป็นมาตรฐานเนี่ยนะฮะของเขาจะทำการทดลองโดยใช้สปริงนะครับซึ่งเขาเองก็ไม่รู้ว่าของเราเนี่ยค่าเคเราเท่าไหร่จริงๆเราก็ยังไม่ได้ทำการทดลองเราก็เลยยังไม่รู้เหมือนกันว่าค่าเคของเราเนี่ยสักเท่าไหร่แต่ของเขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยค่าเคเขาอยู่ที่ประมาณ12นะครับอยู่ที่ค่าประมาณ12ฉะนั้นการใช้ตุ่มน้ำหนักนะในการที่จะดึงออกมาลงมามันก็จะประมาณ10เซนติเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีนี้ก็บอกว่าในการทดลองนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะพยายามที่จะฟิกซ์ตัวแปรอื่นๆเอาไว้ทั้งหมดแต่ว่าเขาจะใช้วิธีดึงสปริงลงมาที่ระยะทางต่างๆนะครับมันจะเป็น5เซนติเมตร10เซนติเมตร15 20เซนติเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ขณะที่คงพารามิเตอร์ตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักเรื่องของตัวสปริงเอาไว้นะครับ Thank you Dr. Dean
0: Thank you Dr. Dee Dee So what we wanted to do next is to have Max show you how to actually take the data is that right with the smartphone and how you would analyze it using this free software called Tracker. And so I think I will turn it over to Max while you translate, and he will walk through. So excuse me a second. So we start this process by taking our smartphone and taking a video of the motion of the oscillator, and then we can pull it into Tracker and do the analysis. And I'll let Max take over from there while you translate, please, Dr. Dee Dee.
1: Thank you, Dr. Dean. ครับ ต่อไปเขาก็จะดร. ดีนก็จะให้ Max นะฮะทำการทดลองนะโดยวิธีแรกนี่เขาจะใช้โทรศัพท์มือถือนะสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยนะครับในการที่จะถ่ายวิดีโอการแกว่งของสปริงนะครับหลังจากที่ถ่ายวิดีโอของการแกว่งแล้วเนี่ยก็จะเอาไฟล์วิดีโอที่ได้นะครับเอาเข้าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมนะที่ชื่อว่า Tracker นะครับอันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับใช้โปรแกรมที่ชื่อ Tracker ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ Thank you Dr. Dean and go to Max
0: All right. I believe we'll go to Max yes please
2: So as Dean said, I'm going to show you how to take data in a single trial using this program called Tracker. And the reason it has an advantage is that you can simply take a video with your smartphone and analyze that on a computer. Whereas this motion detector that we used to show that graph previously requires additional software and proper setup. So if you want to translate, Dee Dee, and then we can...
1: Thank you, Max. กับ Max ก็บอกว่าเขาก็จะใช้ตัวสมาร์ทโฟนนะครับในการที่จะแคปเจอร์วิดีโอนะแล้วก็จะได้นำไปวิเคราะห์ต่อไปทีนี้พร้อมทั้งก็ได้หยิบตัวที่เป็นตัวเวอร์เนียร์ดีเทคเตอร์นะครับที่วางอยู่กับพื้นเพื่อที่จะใช้ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เขาได้นำเสนอไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับที่เขาพล็อตออกมาเป็นกราฟนะฮะซึ่งมันจะง่ายมากเลยนะฮะไม่ต้องมาผ่านขั้นตอนยุ่งยากเพียงแต่ว่ามันต้องเป็นอุปกรณ์ที่ต้องหาเพิ่มเติมเข้ามาแล้วอีกทั้งตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้ก็ต้องซื้อเพิ่มเติมอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีราคาแพงกว่านะครับวิธีที่ง่ายที่สุดที่แม็กซ์กำลังทำก็คือใช้สมาร์ทโฟนในการที่จะแคปเจอร์รูปนะฮะแม็กซ์

0: Thank you. Go ahead, please.
1: Okay, and Dr. Didi, if you want to encourage the professors there to maybe, while I'm doing this explanation, to start trying to take a video or at least preparing to set something up, that would be great, if it's a possibility.
0: So Max, you want them to go ahead with the experiment while you also doing yours, right?
1: Well, actually, let me explain how to take the video first, and then we can maybe try and get something going as we're translating and working on the other steps.
0: That would be better, yes. Thank you. เดี๋ยว Max ก็จะแสดงให้ดูว่าการ capture รูปวิดีโอเนี่ยเขาทำอย่างไรนะครับเพื่อว่าพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทดลองทำกันนะครับอาจารย์ครับ Thank you, Max. Go ahead, please.
1: Okay. Thanks, Dr. G. So there are a couple things we have to remember when you're taking a video, because Tracker has some specific features that we're going to want to use, and our video needs to be in the right format and have the right features so that we can take advantage of those. So the first thing is you want to be at about the level of the equilibrium position of the spring. That way any motion you see isn't distorted. For instance, if you were videotaping from down here, it would change the relative distance on your video. And you also want to be as close as you can so that you can accurately track the progress of this mass through its motion in that video. If you'd like to translate, Didi.
0: Thank you, Max. ครับก็บอกว่าก็การเซตอัพนะครับคือนอกจากเราเซตตัวสปริงตั้งแล้วนะครับก็ต้องให้สปริงมันอยู่ในระดับที่เป็นอีควิลิเบียมนะเมื่อใส่น้ำตุ้มน้ำหนักเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ให้ตั้งกล้องวิดีโออย่างที่แม็กซ์ก็นำเสนอเมื่อกี้นะครับก็คือให้อยู่ในระดับใกล้เคียงคือระดับเดียวกันกับตัวแมสที่มันอยู่ในระดับอีควิลิเบียมนะครับแล้วก็การถ่ายก็ต้องไม่ไกลจนเกินไปนะครับต้องให้อยู่ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ก็คงจะต้องอยู่ในให้มันสามารถที่จะเก็บภาพที่มีการแกว่งได้ครอบคลุมถึงการแกว่งขึ้นลงนะครับThank you, Max. Go ahead, please.
1: Okay, and one final note about the video is you may notice that I've included a meter stick that will be included in the frame, and that's because a video has no inherent distance. Tracker is only measuring things in pixels. So by including a meter stick in our video, we can tell that program to actually convert the pixels into a meaningful unit of distance.And while that's not necessarily needed for measuring frequency, if you want to get a physically meaningful measure of amplitude or some other properties, this meter stick would be very important. Translate, Dr. Didi.
0: Thank you, Max. ครับ อีกสิ่งหนึ่งก็คือเขาจะต้องใช้ไมเมตรนะครับซึ่งที่จริงเราก็มีแล้วแหละนะครับไมเมตรเพื่อที่จะทำการเป็นตัวช่วยในการวัดหาระยะทางตัวโปรแกรมแทร็กเกอร์ไม่ได้เป็นตัวที่จะบอกไม่สามารถที่จะบอกระยะทางของการเคลื่อนที่ได้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสเกลมัดหรือว่าไม้บรรทัดนะครับไมเมตรสำหรับการบอกระยะทางการเคลื่อนที่เพื่อที่จะนำไปสู่การศึกษาในเรื่องของความถี่แล้วก็ความสูงของคลื่นที่เป็นแอมพลิจูดนะครับครับ Thank you Max Go ahead please
1: So to save time, I've taken a video previously using a setup very similar to this. And so if we could switch to the camera, the computer feed at this point, we can proceed from there. And this is just an example of a video that could be used very reasonably to do the kind of measurements that we're trying to do in Tracker. So I'm going to play the video, Dr. Didi, if you could translate as well.
0: ทำการ capture วิดีโอไว้แล้วนะครับแล้วอันนี้ก็คือได้พยายามจะนำมาฉายให้ดูนะครับว่าวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้รูปร่างมีการเคลื่อนไหวของตัวแกว่งอย่างไรบ้างนะครับครับ Thank you Max
1: Thank you Dr. D So at this point I'm just going to give you a step by step procedure to using Tracker to do the kind of analysis that we're trying to doSo the first step is to open the program tracker. And it takes a few seconds. And Didi, maybe if you could translate as we're waiting on these steps, that would be wonderful.
0: Yes. ครับเขาก็จะต่อไปเขาก็จะทำให้ดูว่าการวิเคราะห์ภาพวิดีโอที่ได้นะครับโดยใช้โปรแกรม tracker นะจะทำยังไงก็เข้าไปเปิดที่โปรแกรม tracker ก่อนนะครับ Thank you, Max.
1: Okay. Thank you. So the next step is to actually import the video that you've taken into the tracker window. And there are two ways to do that. You can hit the file menu and then press import and import the video. And then you'll need to find that in the finder that comes up. Alternatively, you can find your video and simply drag and drop it onto the tracker window. You please translate, Didi.
0: Thank you, Max. ครับเมื่อเราเปิดโปรแกรม tracker แล้วนะครับให้ไปสามารถที่จะนำภาพวิดีโอเข้ามาสู่ตัวโปรแกรมได้2วิธีด้วยกันนะครับก็คือที่แรกคือไปที่เมนูนะเราจะ import ไฟล์วิดีโอเข้ามานะไปที่เมนูไฟล์แล้วก็ลงไปที่ import นะครับแล้วก็เลือกวิดีโอไฟล์นะหรือถ้าจะให้ง่ายกว่านั้นก็คือเราสามารถที่จะไปที่ตัวไฟล์วิดีโอของเราแล้วก็ drag ลากในตัวไอคอนของวิดีโอไฟล์เข้าไปที่ตัวโปรแกรมได้เลยนะครับ Thank you, Max. Go ahead.
1: Thank you. And so depending on how your video was recorded, you may find that it's rotated incorrectly. And you can actually do your measurements this way. It's not going to change anything about your measurements, but because it's more comfortable,you may want to rotate that. And to do that, you can add what's called a filter by right-clicking on the video, scrolling to filters and selecting new and choosing the rotate option. And then you can rotate the video as desired. And at this point, we want to rotate it 90 degrees to the right. You could translate, Dr. D.
0: Thank you, Max. ครับ ทีนี้ ในวิดีโอไฟล์ที่เราเข้าไปอาจจะมีหลายอย่างถ้าเกิดว่าเราimport เข้าไปแล้วเกิดมันเอียงนะเป็นในเป็นภาพในแนวนอนซะนะที่จริงแล้วตัวโปรแกรม tracker ก็สามารถจะทำงานได้เหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นแกนไหนก็ตามแต่ว่าเพื่อให้สะดวกและก็ง่ายต่อการเข้าใจนะครับเราสามารถที่จะ rotate ภาพวิดีโอของเรานะครับโดยให้ไปที่เมนู filter นะครับแล้วก็เข้าไปที่ newแล้วก็ rotate นะครับซึ่งในกรณีที่เขาโชว์ให้เราดูนี่ก็คือ rotate ไป90องศานะครับในทางด้านทางขวานะครับครับผมขอบคุณครับ Thank you, Max. Go ahead, please.
1: Thank you. So one thing I forgot to say about recording the video is that it's very important to record the video before you start the oscillation because to calibrate our coordinate system in this program,we need to have at least a couple frames where the mass is in its equilibrium position. That way, when we do a curve fit and when we view our results, we can look at that oscillation about the equilibrium position. So the first few frames of my video are before I've disturbed the mass from that position. So you could translate, Didi.
0: Thank you, Max.ครับเขาก็บอกว่าอ๋อมีสิ่งหนึ่งที่เขาลืมบอกไปก็คือในการที่จะบันทึกวิดีโอนั้นจะต้องให้แน่ใจว่าได้มีการบันทึกในขณะที่สปริงกับตุ้มน้ำหนักอยู่ในสภาวะที่เป็นอีควิลิเบียมก่อนที่จะมีการขยับสปริงนะครับเพื่อที่จะได้มี reference หรือว่าค่ามาตรฐานที่จะได้อ้างอิงได้นะครับ Thank you, Max.
1: Thank you.So with that in mind, there are two things we need to do before we can actually track the position of the mass. The first is to set the origin of the program that it will use to reference the position of the mass. So that can be done by clicking this button in the toolbar. It says show or hide the coordinate axes. And once you press that, a purple intersection will appear.And that can be moved to drag the origin, which is the center of that intersection. And you want to place that somewhere on the mass in one of those frames where the mass is not moving. If you could translate, Dr. Didi.
0: ครับ จากนั้นก็จะต้องมีการเซตตำแหน่งเบื้องต้นของตัวตุ้ม น้ำหนักนะครับก่อนที่จะมีการเคลื่อนที่นะตรงนี้มันก็จะมีปุ่มให้เลือกนะซึ่งจะเป็นปุ่มที่พอคลิกเข้าไปแล้วมันจะเป็นปุ่มที่จะบอกว่า show หรือ high coordinate axis นะลากปุ่มตรงนั้นให้ไปอยู่ที่ตัวตุ้มน้ำหนักนะครับแล้วก็ให้คลิกแล้วก็ให้ไปเลือกภาพที่มันเป็นภาพนิ่งนะฮะของตุ้มน้ำหนักที่ดึงลงไปที่ข้างล่างนะครับครับ Max go ahead please thank you
1: okay thank you once you've done this and it's important to, it's also important to remember that the place where you put the origin is going to be you're going to want to put that in a spot that you can see throughout the video because you're going to want to track the mass reference from that on the mass.Because for these tracking purposes, we're going to be considering the mass to be a point mass, a single point in space. And so when you click the mass later, when you're tracking it, you're going to want to click it at the same point that you've placed the origin on it in these beginning frames. You could translate that, Dr. Didi, too.
0: ครับ ตรงนี้ Max ก็บอกว่าการที่จะมันมีความจำเป็นที่เราจะต้องกำหนดตัวโคออร์ดิเนตตรงนั้นนะครับเพราะว่าในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันจะต้องเป็นพอยต์นะจะเป็นพอยต์ที่เราจะต้องทำการเปรียบเทียบการเคลื่อนตัวของตัวแมสตัวนี้นะครับก็เลยคงต้องให้คลิกตรงที่ว่ามันเป็นออริจินแล้วก็เพื่อที่จะใช้ในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่เป็นจุดนะครับ Thank you Max
1: Thank youSo the final thing we must do is calibrate the distance in this video. And that can be done by clicking on this button here to show or hide the calibration options and adding a new calibration stick. Doing so should cause a blue stick to appear, the ends of which can be dragged around freely. And now the point of having your meter stick becomes clear and you can actually drag the edges of that stickand separate them some known distance. And in doing so, you can tell tracker what conversion factor to use between a pixel in the video and distance in reality. So I've separated these two ends a distance of 5 centimeters. So I'm going to type in 5. And from now on, calibration is complete in this video, and it will know the actual distances involved. If you could translate, Dr. D.
0: Thank you, Max. ครับหลังจากนั้นก็จะต้องมีการ calibrate หรือปรับค่าหน่วยวัดนะครับจากตัวไม้เมตรของเรานะครับซึ่งเขาเข้าไปที่ option calibrations มิเตอร์สติ๊กนะครับตัวสติ๊กนะฮะพอคลิกเข้าไปตรงนั้นแล้วเนี่ยพอเข้าไปที่ตัวพื้นที่ทำงานเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายที่มีเส้นขึ้นมานะครับทางหัวหนึ่งจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับอีกหัวหนึ่งจะเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะดึงตัวสี่เหลี่ยมเล็กๆไปเซตไว้ที่ค่าตรงไหนตรงหนึ่งของไม้เมตรของเราก็ได้นะครับแต่ให้มันมีมาตราเซนติเมตรขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าตัวแทร็กเกอร์เนี่ยมันไม่ได้สามารถที่จะบอกมาตราส่วนให้เราได้เลยนะครับเราต้องเซตให้มันนะครับลากตัวที่เป็นหัวด้านที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยไปไว้ที่ค่าศูนย์ก็ได้นะครับแล้วก็ลากตัวที่เป็นเครื่องหมายบวกเนี่ยไปไว้ที่บริตำแหน่งที่จะเราสามารถที่จะบอกขนาดได้นะครับตรงนี้เนี่ยในที่เขาตัวอย่างที่เขาแสดงให้ดูเขาลากไปที่5เซนติเมตรเราจะเห็นว่าตัวเลขที่ขึ้นโดย default ของตัวโปรแกรมก็คือ 100.0 หน่วยนะครับเป็นหน่วยอะไรก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เราของที่ Max ก็ทำเขาก็เข้าไปเปลี่ยนให้เป็น 5.00 ก็คือเท่ากับ5เซนติเมตรนั่นเองนะครับ Thank you Max go ahead please
1: Thank youAt this point, you can hide the calibration stick and the origin by pressing the same buttons. This makes it easier to track the mass. And now we can create a set that will hold the position of the mass. And we can do this by opening the track menu, opening a new point mass, and clicking. And at this point, we are ready to collect data. And the final thing we can remember is in this plot, which is going to display our data, we want to be recording the vertical position as a function of time. So if we change that, we can then collect data. You could translate, Didi.
0: Thank you, Max. ครับจากนั้นเนี่ยก็เราสามารถที่จะซ่อนตัว calibration stick stick ตัวตะเกียนะครับโดยการไปคลิกที่ปุ่มเดิมนะครับเสร็จแล้วจากนั้นก็เขาก็ได้แสดงให้เห็นว่าเขาจะทำการวัดในช่วงที่เป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับซึ่งก็เข้าไปคลิกที่ตัวเมนูของเขาดังที่อาจารย์เห็นนะครับครับ Thank you Max
1: Point we want to move the video using these controls on the bottom of the screen to a point where the mass is oscillating and that point we can track the position of the mass by simply holding the shift keyand clicking on the center of the mass. Once you click, tracker will advance the video one frame automatically, and you can click again. And using this method, you can track the position of the mass through ideally multiple oscillations and collect data in this, using this method. If you could translate Didi, while I collect data, that would be wonderful.
0: Thank you, yes. ครับ จากนั้นเนี่ยก็เขาก็จะเริ่มที่จะเรียกว่า trace การเดินของตุ้มน้ำหนักนะฮะโดยการไปเล่น move video นะครับไปเล่นที่ตัว video แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เขาหยุดแต่ละเฟรมนะครับที่ตัวลูกตุ้มมีการขยับนะโดยการใช้ปุ่ม shift นะครับ shift เสร็จแล้วเขาก็กดไล่ไปตามปุ่มที่มันขยับไปทีละเฟรมนะครับเพื่อที่จะหา trace ของการเคลื่อนที่แนวทางของการเคลื่อนที่ของตุ้มน้ำหนักในขณะที่สปริงมันขยับขึ้นลงนะครับก็เขาก็จะทำแบบนี้ไปจนกว่าจะได้ครบนะครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยาย3มือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสด

0: เลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่7นามสรรพนามเฮฮา

0: ใช่ดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีค่ะคุณครู
5: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
4: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่าง
6: ประตู
5: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
4: ไม่ทราบค่ะ
5: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาต
7: น้ำครับ
3: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
5: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
1: ครับ
5: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
8: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
5: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทําค่ะ
4: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: นั่นอะไรครับครู
5: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
3: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
5: เก่งมากจะสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
9: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
5: ใช่จ้ะ
9: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นล่ะคะ
3: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
5: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
1: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
5: บัวแดงล่ะคะ
9: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
5: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
8: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
5: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนาม หมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
4: อ๋อแบบนี้นี่เอง
5: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ 1. อะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
3: เต่าครับ
5: ถูกต้องค่ะข้อ 2. อะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
1: ้ปลาดาวครับ
5: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงั้นนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
4: ได้เลยค่ะ
5: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีค่ะคุณครู

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเก

0: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
1: เข้าไปเลยเดี๋ยวข้าเข้าสู้สู้
0: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
2: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
3: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
4: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกรวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
2: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
4: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
2: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
4: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
2: แล้วอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
4: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
2: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
4: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
2: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
0: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
2: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
4: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งเบาเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
2: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
5: พายุงวงช้างคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็ว
2: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
4: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่อง

0: เครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
1: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
2: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
3: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
4: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
3: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
5: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
6: ดีมากเลย
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
7: เย้ดีมากได้คนดูเยอะเลย
8: ดีมากเลย
9: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
3: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
10: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
5: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
11: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
5: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
11: เฮ้ยน่ากลัว
12: เฮ้ย

แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่

อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงและปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี้ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักหลังกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกมก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน AY หรือความเร่งในแนวแกน Y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ N เท่ากับ MG cos θ อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน AY เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน Yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างนึงที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่

ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น R กับ T ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย R นี่มันไม่ใช่ทั้ง X ทั้ง Y นี่นะใช่ครับ R เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม X กับ Y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย R จะเกิดจากx กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวก bt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tagger นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าของตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็นR นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tagger นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย A' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ AX เท่ากับ G tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า AX ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ง
คอนเซปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่ง

แต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: ตอนที่18ตื่นตัวไม่ตื่นตูมทำไมคุณตามานั่งหนองประจักษ์แบบนี้ล่ะครับรีบกลับเถอะครับคุณตาเร็วๆครับ
1: อะไรกันอยู่ดีตากำลังชมเป็ดยามเช้าเพลินๆทำไมตารีบกลับล่ะ
0: ผมกลัวคุณตาติดโรคโควิดครับโรคนี้ใครเป็นแล้วตายทุกคนนะครับน่ากลัวจริงๆกลับเถอะครับคุณตา
1: เจ้าไปนั่งมานั่งตัวนั้นนะเดี๋ยวตาจะเล่านิทานให้ฟังจะได้หายตกใจตาจะเล่าแล้วนะมีกระต่ายตัวหนึ่งรูปร่างอ้วนกลมน่ารักเหมือนเจ้านี่ละมันนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลย่างมีความสุขลมเริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นลูกตาลตกตุ๊บเจ้ากระต่ายตกใจมาก
2: แว๊กแว๊กช่วยด้วยฟ้าถล่มฟ้าถล่มอยู่ไม่ได้แล้วเพ่นดีกว่า
1: ตกใจตัวเดียวยังไม่พอนะมันยังตะโกนบอกข่าวสัตว์อื่นๆด้วย
2: ทุกคนเอ้ยทุกตัววิ่งหนีเร็วเข้าฟ้าถล่มแล้วข้าได้ยินมากับหูรีบหนีเร็วเข้า
0: แล้วสัตว์อื่นๆหลงเชื่อมันไหมครับคุณตา
1: เชื่อสิทุกตัวไม่ทันคิดก่อนวิ่งหนีตามเจ้ากระต่ายจนหกล้มบาดเจ็บไปตามๆกันบางตัวก็ตกเหวถึงตายเชียวละ
0: น่าสงสารจังครับคุณตาแบบนี้ใครจะช่วยได้ล่ะครับ
1: สัตว์ที่ช่วยได้ก็ต้องเป็นสัตว์ที่มีปัญญาคิดรอบคอบอย่างราชสีห์ไงล่ะ
3: พวกเจ้าช่างวุ่นวายอะไรกันอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าพาข้าไปดูหน่อยสิฟ้ามันถล่มตรงไหนข้ารู้แล้วฟ้าไม่ได้ถล่มที่ไหนหรอกถล่มที่ใต้ต้นตาลนี่เอง
0: หมายความว่ายังไงล่ะครับคุณตา
1: ก็หมายความว่าราชสีห์รู้แล้วนะสิว่าลูกตาลมันหล่นลงมาทำให้เจ้ากระต่ายตกใจกลัวคิดว่าฟ้าถล่มทำให้สัตว์อื่นๆลำบากไปด้วยเขาเรียกว่าตื่นตูมไงล่ะอยู่ดี
0: ตื่นตูมแปลว่าอะไรครับ
1: ตื่นตูมก็แปลว่ากลัวเรื่องต่างๆโดยไม่คิดให้รอบคอบก่อนไงล่ะการที่เจ้ากลัวโรคโควิดไม่คิดให้รอบคอบมันก็ทำให้เจ้าเป็นกระต่ายตื่นตูมได้นะ
0: แต่โรคนี้มันน่ากลัวจริงๆไม่ใช่หรอครับคุณตา
1: ตาและเจ้าต่างก็สวมหน้ากากนั่งก็ห่างกันแล้วตาก็ไม่มีโรคประจำตัวตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ทั้งสวนมีแต่ตากับเจ้าเท่านั้นตามีเจลล้างมือด้วยนะแล้วเจ้ายังจะกลัวอะไรอีกล่ะ
0: โอ้โหคุณตาข้อมูลแน่นและเตรียมพร้อมมากๆครับ
1: ถ้าเราคิดให้รอบคอบเราก็จะไม่กลัว

0: ตัวเกินจริงเขาเรียกว่าตื่นตัวไม่ตื่นตูมไงล่ะ
1: ผมจะจำไว้ครับคุณตาตื่นตัวไม่ตื่นตูมตื่นตัวไม่ตื่นตูม

0: หนี้ครัวเรือนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยจากสถิติในปี2567หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับ 90.7% ต่อ GDP 16.8 ล้านล้านบาทซึ่ง1ใน3เป็นหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลเล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนประชาชนจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมทั้งยังสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: อยากให้คนที่เป็นหนี้นะคะที่เจอปัญหาตอนนี้ให้เข้ามาไกลเกี่ยวดีมากค่ะมันทำให้เราจากหนี้ที่เราหนี้ที่สูงๆเราได้จ่ายน้อยลงอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบมีกำลังพอที่จะใช้จ่ายเขาได้การที่เรามาไกลเกี่ยหนี้ที่ในจ่ายในรอบนี้ก็คือว่ากำลังเราถึงจะเข้ามาไกลเกี่ยเขาคือเราสามารถที่จะไปต่อได้
2: พอได้มานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้แนะนำแล้วก็ให้เราปรับปรุงโครงสร้างหนี้มันเป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยจากหนี้ก้อนใหญ่อะโดยที่ว่า15ปีเราสามารถผ่อนเงินก้อนนี้ได้คือถ้าคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากให้ได้เข้ามาคุยในส่วนของเนี้ยคุณจะได้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวดังนั้นคุณมาชำระได้มากน้อยแค่ไหนคุณชำระดีกว่าก็เคยรู้สึกว่านี่เราไม่ใช้หนี้ดีกว่าไม่เป็นไรถึงเวลาแล้วอะคือยังมีรุ่นน้องรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเราก็ได้ที่ต้องกู้เรียนอย่างเงี้ยก็คือให้โอกาสคนต่อไปด้วย
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีที่ต้องการเห็นประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ด้วยการช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้เร็วรวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่า วิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลาย copper to sulfate จากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลาย copper to sulfate คุณก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย copper to sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย copper to ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยา

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคอีสานตอนบนโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะ

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่17ในช่วงวันที่21พฤษภาคม2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยสูงที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้ขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยค่ะรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชื่นตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
0: ฮึ
3: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรเหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
0: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
1: ฮะ
0: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
4: เอาละนะ1 2 3เอ้าเฮ้ยหายไปไหนกันเนี่ยน้องน้อง
2: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาบาวริ่งหรือเปล่าคะ
2: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
2: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
0: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1

เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทุกคนพร้อมนะคะ
2: พร้อมค่ะรายการยังทำดีตามพ่อสอนกล้องพร้อม
3: หนูดีคะที่โรงเรียนหนูดีมีเพื่อนเยอะไหมคะ
2: ก็เยอะนะคะว่าแต่พอใสถามทำไมล่ะคะ
3: แล้วเคยสงสัยไหมคะว่าเพราะอะไรถึงมีเพื่อนเยอะ
2: ไม่เคยนะคะ
3: ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะว่าทำตามคำสอนพ่อจะทำให้เรามีเพื่อนเยอะไปชมกันเลยค่ะ

0: ป็นเพื่อนที่ดีครับแบบว่ามีการบ้านนะเขาก็ส่งมาให้อะไรประมาณนี้ครับเวลาผมป่วยครับเขาก็จะส่งลงไลน์กลุ่มมาให้ผมครับ
1: หนูนี่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดค่ะเวลาหนูต้องการความช่วยเหลือเพื่อนหนูนี่เขาก็จะให้ความช่วยเหลือตลอดเลยค่ะก็เวลาที่หนูไม่มาเขาก็จะช่วยตามงานให้ค่ะ
2: เป็นคนที่นิสัยดีค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจเมตตาแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนตอนที่ทำการบ้านด้วยค่ะก็เช่นพวกช่วยงานช่วยทำงานคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถพึ่งตนเองได้โดยทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อดำเนินการทางด้านเกษตรต่างๆและเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นแหล่งความรู้พระองค์จึงทรงทุ่มเทเพื่อการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาโดยเฉพาะการทดลองเกี่ยวกับการผลิตข้าวอย่างครบวงจรภายในบริเวณพระตำหนักจิรดาลโหฐานทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำแปลงนาในบริเวณสวนจิตรดาและนำพันธุ์ข้าวต่างๆมาปลูกทดลองเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บเกี่ยวได้จากนาข้าวทดลองจะนำไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจากโรงสีข้าวตัวอย่างแกลบยังถูกนำมาอัดผ่านกระบอกเหล็กที่ได้รับความร้อนออกมาเป็นแท่งเมื่อนำไปเผาจะได้ถ่านแกลบอัดแท่งใช้เป็นเชื้อเพลิงช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าอีกด้วยค่ะและสุดท้ายนี้ก็อยากให้ทุกๆคนปรับคำสอนพ่อเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสวัสดีค่ะ

0: สิ่งที่พ่อได้ทำไว้ค่ะก็เอาไปประยุกต์ใช้ให้พัฒนาช่วยประเทศชาติแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ
1: ก็จะตั้งใจเรียนเหมือนกันค่ะแล้วก็จะพยายามเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตอยู่ในสังคมที่ดีตอบแทนท่านค่ะ
2: เราก็จะทำความดีตอบแทนพระองค์ท่านไปตลอดนะครับแต่ส่วนตัวแล้วก็ว่าสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือตอนนี้ก็คือตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ครับ

0: อกว่าสังคมใดก็ตามถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันสังคมนั้นก็ย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพมีความร่มเย็นเป็นสุขน่าอยู่พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ36ปีของสโมสรไลออนแห่งกรุงเทพมหานครในพระบรมราชูปถัมภ์ณพระตำหนักจิรดารโหฐานวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2538
1: เพื่อนๆคะการเป็นเด็กดีตามคำพ่อสอนด้วยการมีน้ำใจและรู้จักพ่อทำให้เรามีเพื่อนที่จริงใจค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะเพื่อนๆอย่าลืมลงไปทำตามนะคะ
1: วันนี้เราสองคนขอฝากให้เพื่อนๆทำดีตามคำพ่อสอนกันด้วยนะคะ
2: ไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
3: ยังทำดีตามพ่อสอน

ภัยพิบัติเกิดบ่อยครั้งมากขึ้นการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญติดตามสถานการณ์ภัยและประกาศเตือนภัยอยู่เสมอตรวจสอบสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัยเตรียมสิ่งของจำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเรียนรู้วิธีป้องกันและปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยพระราชกรณียกิจตามรอยพระบาทพระราชบิดาพระราชมารดามหาราชาแห่งแผ่นดินภาพเจ้าฟ้าชายพระองค์น้อยที่ตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมารดาไปทรงงานเยี่ยมเยือนราษฎรท่ามกลางรอยยิ้มเปี่ยมสุขและเสียงทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญจากอาณาประชาราษฎร์ใกล้ไกลไม่เว้นแต่ละวันนั้นช่างเป็นภาพที่งดงามประทับใจเหลือเกินผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่านี่คือภาพที่สวยงามที่สุดในโลกฉันกราบไหว้บูชาทุกคืนยิ่งได้เห็นภาพที่หลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นจะยิ่งปลื้มปิติซาบซึ้งใจพระองค์ทรงงานมานานนักทรงปฏิบัติหน้าที่ถวายงานเป็นราชองครักษ์ประจำพระองค์ตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมารดาไปทุกอาณาเขตของประเทศไทย3 พระองค์เดินบนถนนเส้นเดียว

นานแล้วนี่คือพระราชาผู้ปิดทองหลังพระพระองค์ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีได้อย่างสง่างามเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศทรงทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิดทรงตระหนักถึงปัญหาอย่างรอบด้านทรงแก้ปัญหาด้วยความสมคัมภีรภาพทรงตรวจตราโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงต่อยอดเพื่อให้โครงการบรรดานั้นเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่อาณาราษฎรตั้งแต่ทรงพระเยาว์จวบจนดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและทรงครองราชพระองค์ทรงงานอย่างมิย่อท้อดังคำถวายสัตย์ปฏิญาณในพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในวันสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515เพื่อเป็นรัชทายาทสืบสันตติวงศ์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามความว่าข้าพเจ้าผู้เป็นสยามกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอริยศักดิ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้ด้วยชีวิตจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศไทยจนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่และพระราชดำรัสในงานสโมสรสันนิบาตความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าทราบตระหนักว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติอย่างสูงและการปฏิบัติราชการแผ่นดินนั้นเป็นภาระสำคัญใหญ่ยิ่งที่ต้องอาศัยทั้งสติปัญญาและความรู้ความสามารถอย่างพร้อมมูลข้าพเจ้าจะต้องเพียรพยายามศึกษาและปฏิบัติฝึกฝนตนเองต่อไปอีกเป็นอย่างมากเพื่อให้สามารถเหมาะสมกับหน้าที่ตามที่ทุกคนมุ่งหวังในโอกาสอันพิเศษนี้จึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นกำลังใจสนับสนุนข้าพเจ้าและได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าที่จะมุ่งมั่นประกอบกรณียกิจด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงและด้วยความสุจริตยุติธรรมเพื่อยังความเจริญมั่นคงและความร่มเย็นผาสุขให้บังเกิดแก่ชาติประเทศและประชาชนยั่งยืนสืบไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการตามพระราชปฏิญาณเพื่อประเทศชาติและประชาชนโดยมิย่อท้อทั้งด้านการปกครองการเกษตรการสาธารณสุขการศาสนาการศึกษาการกีฬาการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมการต่างประเทศทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นในอันที่จะทำนุบำรุงประเทศชาติและประชาชนให้สมบูรณ์พูนผลด้วยความผาสุกสิริสวัสดิ์ทรงสอดส่องทุกสุขของชนในชาติด้วยพระราชญาณทัศน์อันเฉียบแหลมและกว้างขวางทรงแผ่พระบารมีมาโอบอุ้มคุ้มปกปวงประชาราษฎรผู้ทุกร้อนลำเค็ญดังที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงกล่าวไว้ว่าพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระองค์นี้หากผู้มีใจยุติธรรมได้เข้าถึงและทราบซึ้งเข้าใจอย่างจริงแท้ย่อมไม่มีวันจะผันแปรความจงรักภักดีไปเป็นอื่นได้เลยย่อมเป็นบทเฉลยแห่งพระราชจริยาซึ่งสอดคล้องต้องตรงกับธรรมภาสิทธิ์ที่ว่าอัจฉาสัยที่ทนไม่ได้เพราะกรุณาเป็นลักษณะของมหาบุรุษวันนี้ได้ประจักษ์แล้วว่าพ
พระองค์ทรงเกิดมาเพื่อแผ่นดินทรงรักษาประชาราษฎรโดยชอบดุจดังบิดรมารดาขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

กาลครั้งหนึ่งราษฎรบนพื้นที่ราบสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับการเพาะปลูกเนื่องจากดินมีคุณภาพต่ำไม่อุ้มน้ำแถมยังมีความเค็มรวมทั้งฟ้าฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลและแหล่งน้ำธรรมชาติก็มีอยู่ไม่มากนักแต่แล้วท่ามกลางความแห้งแล้งกันดารได้มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นนับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2525เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาทดลองค้นหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตตามหลักภูมิสังคมโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาต่างๆที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในภูมิภาคนี้พื้นดินที่แห้งแล้งฟื้นคืนความชุ่มชื้นด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำกินของราษฎรรวมทั้งพื้นที่ป่าไม้รอบอาณาบริเวณดินได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นพื้นที่เพาะปลูกโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ราษฎรปรับปรุงบำรุงดินด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดแทนปุ๋ยเคมีการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและกักเก็บความชุ่มชื้นขณะเดียวกันศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ศึกษาค้นหารูปแบบเกษตรกรรมที่เหมาะสมอาทิการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์สกลนครข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105ลิ้นจี่นพ.1ลำไยพันธุ์อีดอและมะม่วงแก้วสีสะเกดรวมทั้งกิจกรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นการเพาะเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดสมุนไพรการคัดเลือกสายพันธุ์ยางพาราคุณภาพดีการดำเนินกิจกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตรการส่งเสริมรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสานเช่นเดียวกับงานด้านปศุสัตว์ในการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์ดีที่สร้างรายได้โดยเฉพาะสามดำมหัศจรรย์แห่งภูพานได้แก่ไก่ดำภูพานสุกรภูพานและโคเนื้อภูพานสำหรับด้านการประมงน้ำจืดได้คัดเลือกพันธุ์ปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นที่ต้องการของตลาดเช่นปลาดุกปลานิลรวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานเช่นการเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับเป็ดบาบาลีเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารนี่คือกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนเพื่อให้ราษฎรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ในครอบครัวและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมท่ามกลางวันเวลาที่ผันผ่านพื้นป่าภูพานค่อยๆฟื้นตัวและเจริญงอกงามด้วยความร่วมแรงร่วมใจของราษฎรในการอนุรักษ์ดูแลอาทิการสร้างฝายกระจายความชุ่มชื้นให้ผืนป่าการเฝ้าระวังไม่ให้มีการบุกรุกทำลายป่าการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างตามแนวพระราชดำริอันก่อเกิดสายสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยกันที่สำคัญคือการถ่ายทอดองค์ความรู้แห่งการพัฒนาในด้านต่างๆด้วยระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้ราษฎรนำความรู้ไปประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างพออยู่พอกินและยั่งยืนสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ราบสูงซึ่งได้พลิกฟื้นดินแดนที่แห้งแล้งกันดารให้กลับมาชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์สืบไป

0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงแผ่นดินไหวนะคะเป็นภัยที่ไม่มีเครื่องมือใดๆจะสามารถคาดการณ์ได้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่เกิดระยะเวลาหรือแม้กระทั่งระดับความรุนแรงค่ะและที่สำคัญนะคะแผ่นดินไหวยังก่อให้เกิดภัยอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัยแผ่นดินทรุดอาคารถล่มหรือแม้กระทั่งสึนามิค่ะโดยเฉพาะถ้าหากว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้ชุมชนก็จะยิ่งก่อให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีรับมือแผ่นดินไหวโดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยควรตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้มีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรงพร้อมยึดติดสิ่งของและเฟอร์นิเจอร์กับพื้นหรือผนังอย่างแน่นหนาไม่วางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันสิ่งของหล่นทับขณะเกิดแผ่นดินไหวให้ยึดหลักหมอบป้องเกาะโดยหมอบใต้โต๊ะหรือหลบในจุดที่มีโครงสร้างแข็งแรงยึดเกาะโต๊ะหรือที่กำบังให้แน่นและเคลื่อนตัวไปตามทิศทางของแรงสั่นสะเทือนหากไม่มีที่หลบกำบังให้ใช้แขนหรือมือกำบังศีรษะและลำคอเพื่อป้องกันสิ่งของตกกระแทกที่สำคัญควรรอให้แผ่นดินไหวสงบก่อนค่อยออกจากอาคารไม่ใช้ลิฟต์ในการอพยพออกจากอาคารเพราะอาจติดค้างในลิฟต์ทำให้เสียชีวิตได้กรณีอยู่ในที่โล่งแจ้งควรให้อยู่ห่างจากสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ที่อาจถล่มหรือล้มทับหากอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลและน้ำทะเลลดระดับอย่างรวดเร็วให้รีบออกห่างจากชายฝั่งมากที่สุดขึ้นที่สูงมากกว่า15เมตรหากล่องเรืออยู่กลางทะเลห้ามนำเรือกลับเข้าฝั่งเพราะจะได้รับอันตรายจากคลื่นสึนามิท้ายที่สุดนี้นะคะการเรียนรู้วิธีเตรียมพร้อมรับมือและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหวค่ะก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการที่จะได้รับอันตรายจากเหตุแผ่นดินไหวและก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์นั้นด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นห่วงคุณผู้ชมทุกท่านค่ะอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราแล้วกลับมาพบกับข้อคิดดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าส่วนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงอุบัติภัยสารเคมีนะคะนั่นก็คือภัยที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมีที่ไม่ถูกวิธีค่ะและชุมชนที่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมก็มีความเสี่ยงนะคะที่จะเจอเรื่องของสารเคมีรั่วไหลได้หรือแม้กระทั่งการใช้รถใช้ถนนค่ะก็มีโอกาสที่จะประสบพบเห็นอุบัติเหตุรถบรรทุกสารเคมีนะคะดังนั้นวันนี้ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีข้อแนะนำดีๆมาฝากค่ะ
1: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะการเตรียมพร้อมรับมืออุบัติภัยสารเคมีโดยศึกษาข้อมูลของสารเคมีอ่านฉลากพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดสวมถุงมือหน้ากากอนามัยรองเท้าบูททุกครั้งที่ใช้งานสารเคมีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจในบริเวณที่อากาศไม่ถ่ายเทพร้อมจัดเก็บสารเคมีในที่มิดชิดห่างจากมือเด็กเมื่อประสบอุบัติภัยสารเคมีให้ใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากออกให้ห่างจากจุดเกิดเหตุด้านเหนือลมในระยะไม่ต่ำกว่า300เมตรห้ามก่อประกายไฟบริเวณที่สารเคมีรั่วไหลหรือจัดการสารเคมีรั่วไหลด้วยตัวเองแต่ให้โทรศัพท์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาควบคุมสถานการณ์พร้อมให้ข้อมูลประเภทสารเคมีจุดเกิดเหตุและจำนวนผู้ประสบภัยกรณีสัมผัสสารเคมีให้รีบถอดเสื้อผ้าและใช้น้ำสะอาดล้างผิวหนังหากสารเคมีเข้าตาควรเปิดเปลือกตาให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อย15นาทีห้ามขยี้ตาหรือใช้น้ำยาหยอดตาเมื่อพบเห็นรถบรรทุกสารเคมีประสบอุบัติเหตุให้ดับเครื่องยนต์จอดรถให้ห่างจากจุดเกิดเหตุและห้ามก่อประกายไฟเพราะเสี่ยงต่อการระเบิดและเพลิงไหม
0: ้ท้ายที่สุดนี้นะคะอุบัติภัยจากสารเคมีสามารถที่จะป้องกันได้นะคะถ้าหากว่าเราใส่ใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีรวมถึงการหมั่นสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงในการที่จะได้รับอันตรายจากสารเคมีได้แล้วค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้นะคะว่าอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราและกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในสัปดาห์หน้าส่วนนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ที่ราบลุ่มใกล้ทางน้ำผ่านนะคะหรือว่าริมแม่น้ำเองที่อาจจะก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้ค่ะนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้เตรียมพร้อมรับมือและป้องกันอุทกภัยค่ะ
1: และเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยโดยติดตามพยากรณ์อากาศประกาศเตือนภัยพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเก็บกวาดขยะกำจัดวัชพืชไม่ให้อุดตันท่อน้ำและทางระบายน้ำนำกระสอบทรายมาวางเป็นแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนตลอดจนจัดเตรียมถุงยังชีพและเอกสารสำคัญไว้ในซองพลาสติกกันน้ำไว้บริเวณที่สามารถจะนำติดตัวได้ทันทีที่ต้องอพยพเมื่อเกิดอุทกภัยให้ประเมินสถานการณ์หากยังสามารถอาศัยอยู่ในบ้านเรือนให้ขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นบนที่สูงอพยพสัตว์เลี้ยงและเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยตัดกระแสไฟฟ้าห้ามใช้หรือสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้นหรือยืนอยู่บนพื้นที่ชื้นแฉะห้ามเข้าใกล้แนวเสาไฟฟ้าหรือสัมผัสวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดอีกทั้งระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษและวัสดุมีคมที่จมอยู่ใต้น้ำและหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรณีสถานการณ์รุนแรงให้อพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่มีระดับน้ำท่วมสูงเหนือเข่าเพราะจะทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้
0: ท้ายที่สุดนี้นะคะฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยนะคะให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดค่ะรวมไปถึงการปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อที่จะทำให้การใช้ชีวิตในช่วงการเกิดอุทกภัยนั้นสามารถที่จะเป็นไปได้อย่างปลอดภัยค่ะอย่าลืมนะคะอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะและกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คุณครูจะวางนับ1ถึง3พร้อมกันได้
1: 1 2 3
0: อ้าวค่อยๆวางเลยครับค่อยๆวางใครเห็นเป็น2ท่อนยกมือเอามือลงใครเห็นเป็นท่อนเดียวนี่ขอเชิญเลยครับเดี๋ยวอ้อมมาทางนี้บางทีมุมมองอาจจะไม่เหมือนกันพอมามองตรงนี้ท่อมีกี่อันนะครับ
2: 2ท่อน
0: 2ท่อนนะครับท่อที่จริงมันจะอันบนหรืออันล่างที่มองเห็นอันบนหรืออันล่าง
2: อันบน
0: อันบนเขาบอกอันบนอ้าวลองหยิบสิของจริงครับใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมครับท่อนบนอันไหนที่เป็นจริงดูสิครับหยิบสิ
2: ใช่ครับ
0: ช่อนข้างล่างใช่เลยครับเดี๋ยววันนี้บทเรียนวันนี้ต่อไปเราจะมาทดลองต่ออีกนะครับว่าทำไมมันเป็นอย่างนี
3: ้จากท่อที่นักเรียนมองเห็นว่าหักเป็น2ท่อนครูจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มทำการพิสูจน์ในเรื่องของการหักเหของแสงนักเรียนสนุกสนานไปกับการเรียนรู้และจินตนาการของตนเอง
0: ตะกี้ที่เราทดลองไปนะครับเป็นเรื่องของการหักเหของแสงท่อนี้หักเป็น2ท่อนแสงมันเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งใส2ชนิดขึ้นไปมองผ่านอากาศผ่านลงไปในน้ำเนี่ยไอ้ที่มันเดินทางผ่านตัวกลาง2ชนิดขึ้นไปอ่ะมันก็ทำให้ลำแสงของมันเนี่ยเกิดการหักเหถ้าเราลากเส้น ที่ลากตั้งฉากเนี่ยระหว่างผิวน้ำเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเส้นปกตินะครับทีนี้พอวางลงไปปุ๊บก็จะเห็นว่ามันหักเหถ้าเป็นจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยไปสู่ความหนาแน่นมากซึ่งน้ำเนี่ยมีความหนาแน่นมากรังสีของมันจะหักเหเข้าหาเส้นปกติมันจะเบนเข้าหาเส้นปกติต่อไปเราจะมาทดลองสนุกกับแก้วมหัศจรรย์ให้นักเรียนเนี่ยวาดรูปบางคนวาดรูปปลาทูหน้าปลาทูตัวปลาทูบางคนก็วาดก้างปลาทูเสร็จแล้วเอาแก้ว2ใบเนี้ยมาประกบกันจากนั้นจุ่มลงไปในอ่างปลา

0: มันจะเกิดอะไรขึ้น
1: ในการเรียนเรื่องของการห่างเหของแสงนะครับผมก็ได้เอาเรื่องของแก้วล่องหนมหัศจรรย์มาใช้นะครับเพื่อให้เด็กเกิดความสงสัยก็คือว่าเอาแก้วใบที่1ใบที่2นี่มาวาดรูปภาพนะครับวาดภาพเสร็จก็เอาแก้วมาซ้อนกันให้รูปภาพมันตรงกันหลังจากนั้นนะครับพอเราจุ่มลงไปในอ่างปลารูปภาพนะครับบางภาพมันหายไปก็จะเห็นแต่เฉพาะแก้วใบข้างบนอย่างเงี้ยครับเด็กก็เกิดความสงสัยอยากรู้ก็มีความสนุกนะครับเพราะใจเกิดความสนุกขึ้นมาก็อยากรู้ต่อว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ครับลองจุ่มไหมลูกจุ่มไหมช้าช้าลองจุ่มสินกหายใช่ไหมนกหายนกหายใช่ไหมพอยกขึ้นมานกเห็นไหมครับ
2: เมื่อนำแก้ว2ใบจุ่มลงไปในน้ำภาพที่อยู่บนแก้วด้านนอกก็จะหายไปทำให้นักเรียนสงสัยและสนุกไปกับการทดลอง
1: การที่ทำให้เด็กเกิดความสนุกหรือว่าเกิดความสงสัยเนี่ยมันต่อยอดให้เด็กอยากเรียนรู้อะไรต่อไปภายภาคหน้านะครับซึ่งจะเป็นการสร้างให้เขารักการเรียนวิทยาศาสตร์เลยว่าในเรื่องนี้นะมันอยากรู้พออยากรู้แล้วเนี่ยก็อยากรู้ต่อครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาต่อไปนะครับก็พยายามหาเหตุผลมาอธิบายนะครับแก้วใบนี้มีรูปกรงนกส่วนแก้วใบนี้เป็นรูป
3: นก
1: อะไรนะครับนักเรียนจับตาดูคุณครูอย่าเอาแก้วใบที่มีกรงนกนะครับเข้าไปนักเรียนคิดว่าจะเห็นนกหรือว่ากรงนกครับ
3: นกครับ
1: เห็นนกเราจะมาพิสูจน์ดูว่าเห็นนกหรือว่ากรงนกกันแน่มาดูคำตอบนะครับปึ๊บเด็กจะสงสัยมากว่ารูปที่อยู่บนแก้วมันหายไปไหนแล้วมันหายไปได้อย่างไรเด็กต้องเข้าใจว่าตัวกลางที่มากกว่า2ชนิดขึ้นไปเมื่อแสงไปกระทบกับวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตาเราซึ่งผ่านตัวกลางตั้งแต่2ชนิดที่มีความหนาแน่นต่างกันเนี่ยมันจะทำให้การมองเห็นของเรานี่คลาดเคลื่อนไปครับที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรครับการหักเหของแสงถ้าแสงผ่านอากาศผ่านตู้อ่างปลาเนี่ยแล้วก็ผ่านน้ำลงไปรังสีของแสงเนี่ยมันจะเบนนี่เป็นเรื่องของการหักเหของแสงผ่านอะไรนะครับตัวกลางโปร่งใสกี่ชนิดขึ้นไป
3: 2
1: ชนิดขึ้นไปทีนี้มาดูจากตรงนี้นะครับมาทบทวนอีกทีหนึ่งว่าถ้าแสงดูนะครับถ้าแสงเนี่ยผ่านมองจากอากาศผ่านมายังน้ำรังสีของแสงเนี่ยมันก็จะเบนเข้าหาเส้นอะไรเส้นปกติถ้าอีกแบบหนึ่งถ้าเรามองจากน้ำผ่านขึ้นไปสู่อากาศรังสีของแสงมันก็จะเป็นยังไงครับเบนออกจากเส้นปกตินะครับเนี่ยเช่นเดียวเรามองดูปลามองเห็นอยู่ตื้นหรือลึกอยู่ตื้นตัวเล็กหรือตัวใหญ่แต่จริงแล้วเนี่ยจะอยู่เป็นยังไงครับลึกลงไปซึ่งมันเกิดจากการอะไร
3: หักเห
1: เกิดจากการหักเหของแสงนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเป็นตำแหน่งปลาที่อยู่จริงนักเรียนครับเนี่ยนักเรียนมองดูสิว่ามีแสงอะไรบ้างเนี่ย
3: สีขาว
1: อ๋อมีขาวด้วยสีอะไรครับสีอะไร
3: สีดำมีเขามีเหลือง
1: ถ้าไล่ตามสีม่วงครามน้ำเงิน
3: เขียว
1: เหลืองแดง
3: ส
1: วันนี้เราจะแยกแสงขาวของดวงอาทิตย์เนี่ยว่ามีทั้งหมดกี่สีไอ้นี่แหละเขาเรียกรวมแสงขาวเนี่ยว่าสเปกตรัมของแสงนะครับ
4: อย่างในเรื่องของสเปกตรัมของแสงนะครับผมก็ใช้วิธีการที่แบบง่ายๆที่สุดนั่นก็คือว่าเอากระจกเงาเนี่ยไปแช่ในอ่างน้ำหรือว่าจะเอากระบอกฉีดน้ำเนี่ยครับไปฉีดโดยหันหลังให้ดวงอาทิตย์เนี่ยครับมันก็เป็นวิธีการง่ายๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเอามาให้เด็กๆได้ดูนั่นก็คือเป็นกล้องสายลุงนะครับ
1: อ้าวนี่อะไรครับเป็นกระป๋องน้ำอัดลมนะครับต้องปากกระป๋องเห็นไหมคุณครูก็เอาแผ่นซีดีเนี่ยลอกออกมาก็จะได้แบบนี้คุณครูก็ใช้กรรไกรตัดให้เป็นแผ่นๆจากนั้นเราก็ปิดฝาตรงนี้ปิดฝาตรงนี้จากนั้นทุกคนก็มามองดูแสงจะเป็นแสงจากดวงอาทิตย์หรือว่าแสงจากหลอดไฟสีขาวก็ได้ส่องแล้วก็ให้มองด้านข้างตรงนี้จะเห็นเป็นสีอะไรเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าเดี๋ยวจะให้นักเรียนทดลองนะครับ
2: และเมื่อได้ส่องดูแสงแดดผ่านกล้องสายรุ้งที่ครูเตรียมไว้ให้ก็ทำให้การเรียนรู้เรื่องแสงสีทั้ง7สีกลายเป็นเรื่องที่สนุกและพวกเขาค้นพบได้ด้วยตัวเอง
1: ก็เอามาส่องดูแสงขาวของดวงอาทิตย์หรือว่าแสงหลอดไฟอะไรก็ได้นะครับเราก็จะเห็นแสง7สีที่อยู่ในข้างกระป๋องนะครับเด็กก็จะเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะมาได้ยังไงจริงๆแล้วหลักการนี้คือแสงผ่านรูเข้ามากระทบกับแผ่นซีดีแล้วเกิดการสะท้อนโดยมีฉากลับก็คือข้างๆกระป๋องนั่นแหละคือเป็นฉากลับเด็กก็จะสนุกและก็เข้าใจง่ายครับในเรื่องของสเปกตรัมของแสงนะครับตอนที่เราไปทดลองนะครับสเปกตรัมของแสงมีทั้งหมดกี่สีนะครับได้แก่สี
3: ม
1: ่วง
3: เข
1: ีย
3: ว
1: เหลือง
3: แดง
1: ก่อนอื่นมารู้ก่อนนะครับว่าแม่สีของแสงสีมีสีอะไรบ้างไม่ใช่สีศิลปะนะครับ
3: น
1: ้ำเงินอะไรเขียวแล้วก็แดง
4: การที่เด็กมองเห็นแสงสีดวงอาทิตย์มี7สีเนี่ยครับเขาบอกว่ามี7สีถ้าสมมุติว่าแสงสี7สีของดวงอาทิตย์รวมกันเป็นแสงขาวเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับมาว่าเอ๊ะมันเป็นแสงขาวจริงหรือเปล่าก็ต้องมีการพิสูจน์นะครับ
1: ชึบ นี่ให้นักเรียนตอบว่าถ้าคุณครูหมุนเปิดพัดลมเบอร์เนี่ยหมุนปุ๊บถามว่าแสง7สีเนี่ยรวมกันมันจะเป็นแสงสีอะไรปึ๊บ
5: เอ้ยเ
1: ส
5: ียแล้วเอ้ย
6: จำได้โอ้โหดู
5: ด
6: ู
5: เบอร์3ดูเบอร์
6: 3
5: เ
6: บอร์3
5: ดูอย่าง
1: ดูแล้วมันเป็นแสงขาวแต่ว่าไม่ใช่แสงขาวแบบที่เรามองเห็นดวงอาทิตย์แต่มันเป็นแสงขาวจากการผสมสีมันออกขาวเป็นเพราะว่าตาเราเนี่ยมันรับแสงสีเหล่านี้เป็นภาพติดตามันเลยเกิดการผสมเนี่ยก็เลยมองเห็นเป็นลักษณะออกขาวแบบขุ่นๆเนี่ยนะครับทุกคนก็มองเป็นอย่างนี้เหมือนกัน
4: เรื่องสุดท้ายของแสงนะครับที่สอนก็คือเรื่องการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานรูปอื่นๆนะครับซึ่งเป็นการนำเอาความรู้ทั้งหมดเรื่องของแสงเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับว่าจะเอาเรื่องของแสงเนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างเด็กก็ต้องไปคิดต่อยอดเพิ่มเติมนะครับ
1: นักเรียนครับเราจะเอาแสงของดวงอาทิตย์เนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างใครคิดออกแสงไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
7: ก็เอาไปทำพลังงานไฟฟ้าครับ
1: เอาแสงไปเป็นพลังงานไฟฟ้าทำอย่างไรมันต้องมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อะไรถึงจะเอาไปผลิตเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เชิญครับยืนขึ้นครับ
8: แผงโซลาร์เซลล์ครับ
1: แผงโซลาร์เซลล์ถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับนักเรียนมองนี่นะครับตรงบริเวณนี้คือเป็นแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งทำมาจากซิลิคอนนะครับสารซิลิคอนเมื่อแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยได้รับพลังงานแสงแดดก็จะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าเมื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าก็จะมาหมุนเตอร์เล็กๆอยู่ตรงนี้ทำให้รถคันนี้วิ่งไปข้างหน้าไปแล้วครับวิ่งแล้วครับวิ่งมาหาคุณครูเหลิมแล้วครับ มาเลยครับมาเลยมาทางนี้เลยครับไปแล้วครับ

สำหรับผมแล้วนะครับการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ก็คือเด็กได้เรียนอย่างตั้งใจได้สนุกได้ลงมือปฏิบัติทดลองแล้วก็นำความรู้ทั้งหลายที่สอนนี้นะครับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่อื่นๆสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดองค์ความรู้สามารถประดิษฐ์เป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆหรือว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาสำหรับตัวเขาแล้วนี่ก็คือเป็นการเรียนรู้ที่สมบูรณ์สำหรับเด็กนะครับ

0: ผมชื่ออาจารย์พิสูจน์แสงสีครับตำแหน่งครูเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดบางเย็นครับทำหน้าที่การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แล้วผมเนี่ยเป็นคนชอบทดลองชอบคิดนะชอบหาคำตอบด้วยตนเองและความรู้ที่ได้ก็จะนำไปถ่ายทอดให้ลูกศิษย์อยู่ตลอดนักเรียนยกมือขึ้นมา2ข้างปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งมีความรู้สึกอย่างไรที่มือเราครับมีความรู้สึกแปรลองเปลี่ยนวิธีการถูดูบ้างถูมือ1ครั้งถูมือ2ครั้งถูมือ10ครั้งมีความรู้สึกอย่างไรอุ้ยบางคนบอกอุ้ยมีความรู้สึกยังไงร้อนมันเกิดการเสียดสีใช่ไหมครับเสียดสีกัน
1: หลังจากเด็กเข้าใจเรื่องความร้อนในเบื้องต้นไปแล้วเราก็จะนำอุปกรณ์มาอีก3อย่างให้เขาช้อนโลหะตะเกียบแล้วก็หินนะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยไปทดลองถูกันแล้วก็ให้สังเกตว่ามันมีอะไรผิดปกติ

0: ลองตอบสิว่าเมื่อขัดสีแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เกิดอาการร้อนค่ะ
2: ช้อนจะเกิดความร้อนค่ะ
3: เกิดความร้อนจากการเสียดสีของตะเกียบครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่ใช่ครับปรบมือให้เพื่อนครับหลังจากที่เขาได้นำวัสดุทั้ง3ชนิดมาขัดถูกันแล้วเนี่ยเขาจะได้เกิดการเรียนรู้ว่าวัตถุนะเมื่อนำมาขัดถูกันเนี่ยมีแรงต้านมีแรงเสียดสีเนี่ยมันก็จะเกิดความร้อนนักเรียนเขาจะรู้เขาเองว่าวัตถุชนิดใดเนี่ยจะเกิดความร้อนได้มากเขาจะเรียนรู้ของเขาเองด้วยการปฏิบัติจริงครับ
4: ทดลองใหม่อีกหนึ่งครั้งแล้วสรุปให้ครูรู้ว่าวัตถุชนิดใดเมื่อเกิดการเสียดสีแล้วจะเกิดความร้อนได้มากที่สุด

0: ช้อนกับหินเน
1: า
0: ะ
1: เอาหิน
0: ช้อน
1: เอาหิน
0: เอาช้อนเอาหินช้อนหินตะเกียบ
2: คราวนี้ครูให้นักเรียนลองลำดับดูสิว่าอะไรที่ขัดหูแล้วเกิดความร้อนมากที่สุดปรุงที่3ครับ
3: ช้อนค่ะ
2: ช้อนเกิดมากที่สุดอะไรรองลงมา
3: หินค่ะ
2: แล้วรองลงมาคือ
3: ตะเกียบค่ะ
2: กลุ่มที่1
4: หินครับ
2: 2
4: ช้อนครับ
2: ช้อนครับลำดับที่3
4: ตะเกียบครับ
2: นักเรียนน่ะเขาได้นำวัสดุเนี่ยมาขัดถูกันนะครับความแตกต่างของความร้อนก็จะแตกต่างกันไปทีนี้การขัดถูเนี่ยมันก็จะเกิดความร้อนขึ้นร้อนมากก็จะเกิดการลุกไหม้การเสียดสีจนเกิดการลุกไหม้เนี่ยมันก็สามารถที่จะนำไปทำเป็นเครื่องมือ

0: จุดไฟได้
1: ในปัจจุบันนี้มีเครื่องมือที่ใช้จุดไฟมากมายหลายอย่างเลยทำให้เกิดความร้อนจุดไฟแล้วไปใช้ประโยชน์ได้ครูมีไม้ขีดเป็นเครื่องมือจุดไฟชนิดหนึ่งนำมาให้นักเรียนดูนะครับติดหรือยังครับ
2: ติ
1: ดไฟแล้วเพราะเกิดการเสียดสีกันนะครับนอกจากไม้ขีดไฟแล้วครูยังมีอีกการจุดไฟโดยการเสียดสีของไฟแช็กติดยังครับ
2: ติ
1: ดอันนี้คือการเสียดสีของหินเกิดการเสียดสีอย่างรวดเร็วแล้วเกิดการลุกไหม้ไปอยู่ที่แก๊สแล้วเป็นเปลวขึ้นมาแต่ยังมีเครื่องมือติดไฟโบราณของชาวบ้านใกล้ๆโรงเรียนกันนักเรียนอยากจะรู้ไหมครับพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้ว
1: ถ้าพร้อมแล้วพวกเรา

0: พอได้เรียนรู้หรือว่าได้รู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาแล้วเนี่ยนะก็หาวิธีการพานักเรียนเนี่ยไปศึกษาด้วยตนเองเลยนะไปสังเกตแล้วก็ไปทดลองไปสืบถามสืบค้นมาให้หมดเลยว่าวิธีการทำเครื่องมือจุดไฟเนี่ยเขาทำอย่างไร
1: สีไฟขูดแล้วก็บากไม้นี่มันทะลุหน่อยแล้วก็เอาปุ๋ยเนี่ยมาโปะข้างบนแล้วก็ไม้ก็ปกทับแล้วก็สองคนจับแล้วก็ถูไปถูไปมีฟันขึ้นถูก็แล้วไฟมันจะไหม้อันเนี้ย
2: เห็นไหม้ไหม
3: เราเหม็นยามีกลิ่นไหม
2: ฮะ
3: เป็นไงถ้ามีกลิ่นอ่ะนี่นี่เนี่ยจะเกิดไฟแล้วมันจะกลัวแล้วไม้ไผ่นี้นะไว้แก่ตายในกอยิ่งดีนั่นแหละตายในรุ่งมาทำ
4: ตาขาถ้าจะติดไฟจะติดไฟตรงไหนคะ
3: แรกนะมันจะเกิดควันนุ้ยก่อนนะพอควันมันขึ้นแล้วเร่งกันไปละแล้วพอนั่นแล้วก็ขยายตัวนี้นิดนึงขยายเอาอะไรเอาอากาศมันจะเกิดเนี่ยพอเปิดนี่ออกมันก็จะเกิดไฟแล้วไฟมันจะติดมันทันทีเลยพวกเรามาทำกันเองได้ทำเนี่ยทำไม่ไหวๆเข้ามา
5: เอ
3: า
5: ไ
1: ปติดเลยเรื่อยๆก่อน
3: เนี่ยเดี๋ยวพอถูๆไปมันก็จะติดต้นกำเนิดขึ้นเลยไฟมาจากนี้ไม่ได้มาจากอะไรเลยมาจากไม้ไผ่เนี่ยแล้วถึงมาจุดอันนี้มาเป็นสื่อตอนสมัยสงครามก็หุงข้าวก็ทำไงพอตีนี่ติดข้าวนี่ไปเตาเนี่ยเนี่ยเขาเรียกเหล็กไฟเนี่ย
4: แล้วเชื้อเพลิงข้างในกระบอกนะคะนำอะไรมาผสมกับอะไรม
3: านู่นแล้วธรรมดาเนี่ยเนี่ยเผานะเขาเอาจำนวนตอนนี้ไม่ต้องไปกลัวดับแล้ว
6: ตาครับแล้วหินนี่เราใช้หินทั่วไปได้ไหมครับ
3: เอาหินทั่วไปต้องให้มีลักษณะนี
4: ้ให้มีคมใช่ไหมคะ
3: อาจจะให้มีคม
4: ค่ะคุณตาครับแล้วมันจุดไฟยังไงคร
1: ับ ก็เอาตะลังเนี่ยมาเอามายัดใส่ใกล้เนี่ยเป็นหลุมอยู่แล้วก็มาใส่กระบอกแล้วก็ตอกลงไปแรง
4: คุณตาคะแล้วมันติดไฟได้อย่างไร
1: อันนี้อัดเข้าไปดีมากแล้วก็ตบแรงๆแล้วเชื้อมันก็มีนะปุ๋ยอ่ะตบไปกำลังอัดมันก็เราชักมาไฟก็ติดแดนไปมาอย่างเงี้ย
4: ขุยที่เราใช้ต้องใช้ขุยต่อรังอย่างเดียวใช่ไหมคะ
1: ขุยต่อรังแล้วก็เปลือกนุ่นเอามาเผาไฟแล้วก็มาบดละเอียดบดละเอียดเสร็จแล้วเราก็มาเข้ากันนี่ใช้ได้แล้ว
6: แล้วไม้ที่เราเอามาทำเป็นตะบันไฟนะครับเราใช้ไม้อะไรครับ
1: นี่ใช้ได้ไม้แดงจีนไม้ประดู่นี่ชันไม้มะค่า
0: จากที่นักเรียนได้ไปศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้นักเรียนน่ะได้ศึกษาได้ซักถามกันจนละเอียดแล้วเมื่อเขารู้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาจะซาบซึ้งนะแล้วก็สามารถที่จะบันทึกและจดจำเนี่ยสามารถมาเผยแพร่ที่โรงเรียนแล้วก็บอกต่อไปได้อีกด้วย
7: ดีใจรู้สึกภูมิใจที่ว่าเรามีของเก่าให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้อะไรเงี้ยถ้าไม่มีเด็กมาเรียนรู้ต่อไปอย่างนี้ก็คือแบบของเก่าทุกอย่างมันก็สูญหายไปหมด
0: หลังจากเด็กได้ไปศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยจากเครื่องมือจุดไฟเนี่ยหลายๆชนิดเนี่ยเด็กก็สนใจเป็นพิเศษเลยก็คือเครื่องมือจุดไฟที่เรียกว่าตะบันไฟนะหลังจากนั้นเมื่อได้ตะบันไฟแล้วก็นำเข้ามาสู่ที่ห้องเรียนแล้วก็นำมาจัดการเรียนการสอนให้เขาออกแบบเองแต่นี้วิธีการทดลองแต่ละกลุ่มนะครับมันจะต้องมีตัวแปรควบคุมตัวแปรมีกี่ชนิดครับ
8: 3ชนิด
0: ได้แก่1
8: ตัวแปรต้น
0: 2
8: ตัวแปรกลาง
0: 3
8: ตัวแปรควบคุม
0: เอาละครับได้ตัวแปรทั้ง3แล้วนะครับตรงนี้ก็จะถึงเรื่องของตัวแปรแล้วเด็กจะได้เรียนรู้เรื่องของตัวแปร3ชนิดนะครับตัวแปรต้นก็คือตัวที่จัดให้แตกต่างกันตัวแปรตามก็คือผลที่เกิดขึ้นตัวแปรควบคุมก็คือการควบคุมการทดลองครั้งนี้

0: การทดลองทั้ง4กลุ่มที่แตกต่างกันก็จะได้ความรู้ทั้งหมดเนี่ย4เรื่อง4อย่างด้วยกันเขาก็จะรับรู้หมดเลยทั้ง4กลุ่ม
1: ชื่อปัญหาคุยไฟเร็วสมมุติฐานคุยเตาร้างติดไฟดีที่สุด
0: ตัวไหนนะครับช่วยเพื่อนดูที่ตัวไหน
1: ตัวแปรต้นชนิดของคุยเตาร้างคุยนุ่นและคุยสำลีตัวแปรตามผลการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงตัวแปรควบคุมตะบันไฟสรุปผลการทดลองคุยเตาร้างผสมถ่านเปลือกนุ่น
0: ให้เพื่อนดู
1: ตบ3ครั้งติดแสดงให้เห็นว่าคุยเตาร้างผสมถ่านเปลือกนุ่นติดไฟดีที่สุด
0: คุยที่คุณตาบอกมาว่าคุยเตาร้างผสมถ่านเปลือกนุ่นสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการจุดตะบันไฟได้ดีที่สุดถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่1นะครับ
2: ชื่อปัญหาเล็กกลางใหญ่ใครดีกว่าสมมติฐานรูกลางติดไฟดีที่สุดตัวแปรต้นขนาดของรูใหญ่ตัวแปรตามดูผลการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงตัวแปรควบคุมหุ่ยเตาร้างผสมถ่านเปลือกนุ่นสรุปผลการทดลองขนาดรูใหญ่ตบเกิน10ครั้งไฟติดค่ะ
3: นี่ครับ
2: แสดงว่ารูขนาดเล็กติดไฟดีที่สุด
0: เป็นไปตามสมมติฐานไหมครับ
2: ไม่เป็น
0: ค่ะไม่เป็นไปตามสมมติฐานนั่นเนี่ยคือวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ถูกต้องไหมถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้ววิทยาศาสตร์เราไม่เชื่ออะไรง่ายๆหลังจากเด็กได้ทำการทดลองครบทั้ง4กลุ่มแล้วก็มารายงานผลครบทั้ง4กลุ่มแล้วเนี่ยครูก็จะสรุปให้นักเรียนได้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อตบตะบันไฟเข้าไปเนี่ยปริมาตรอากาศเนี่ยก็จะเล็กลงหรือลดต่ำลงแรงดันอากาศก็จะเพิ่มขึ้นอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นจนถึงจุดลุกไหม้เมื่อถึงจุดลุกไหม้ก็จะไหม้ที่เชื้อเพลิงปลายตะบันแล้วก็รีบดึงตะบันออกมาเพื่อได้รับก๊าซออกซิเจนในการลุกไหม้ติดยังครับ
4: ติ
0: ดแล้วครับถ้าเราตกลงไปแล้วเราไม่รีบดึงออกมาไฟจะติดไหมครับ
4: ไม
0: ่ติดเพราะว่าขาดแก๊สอะไรนะครับออกซิเจนเราจึงต้องดึงออกมาให้ได้รับแก๊สออกซิเจนนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามีแก๊สออกซิเจนช่วยให้ไฟติดอยากทราบไหม
4: อ
0: ยากทราบเดี๋ยวคุณจะทดลองให้ดูนะลุกไหม้หรือยังครับ
4: ล
0: ุกไหม้แล้วลุกไหม้นี้แสดงว่ามีแก๊สอะไรอยู่บริเวณนี้มีแก๊สอะไรอยู่ครับออกซิเจนคราวนี้ครูจะนำบิ๊กเกอร์ครอบเธอเราคาดเดาหรือสมมุติฐานซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ
4: ไฟเที่ยงดับ
0: เอ้าดูที่ตามสมมุติฐานในจริงหรือไม่ครูจะครอบนะครับหลีลงใช่ไหมครับ
5: ดับ
0: เอาล่ะครับแสดงว่าภายในนั้นมีแต่แก๊สอะไรเกิดขึ้นแล้ว
2: คาร์บอนไดออกไซด
0: ์แล้วก็แก๊สอะไรหมดไป
4: ออกซิเจน
0: ออกซิเจนหมดไปแล้วครับปัญหาต่อมาก็คือว่าเด็กเนี่ยเขาอยากจะทราบว่าออกซิเจนเนี่ยมันไม่มีตัวตนแล้วก็มองไม่เห็นด้วยจะทำอย่างไรแล้วก็จะนำเทียนเนี่ยทั้ง3เล่มเนี่ยความสูงต่างกันเนี่ยจุดก่อนนะครับแล้วก็นำบิ๊กเกอร์ไปครอบเทียนเล่มสูงนั้นก็จะเผาไหม้แก๊สออกซิเจนหมดไปก่อนก็จะดับไปก่อนนะครับแล้วก็ลองลงมาจนถึงลำดับสุดท้ายเนี่ยก็จะไหม้เป็นลำดับสุดท้ายก็แก๊สออกซิเจนก็ยังมีอยู่เพราะว่าเขาได้ถูกเผาไหม้หมดเป็นลำดับสุดท้ายก็จะดับเป็นลำดับสุดท้ายครับการที่เราจุดเทียนแล้วน้ำใส่ไปเนี่ยแล้วก็ครอบด้วยแก้วเนี่ยปรากฏว่าเมื่อเทียนดับเนี่ยน้ำก็จะเข้าไปในแก้วเด็กก็จะตื่นเต้นเลยนะเขาเห็นด้วยตาแล้วประจักษ์ตัวเขาแล้วว่าออกซิเจนมันหมดจริงๆนะครับแล้วน้ำจึงเข้าไปแทนที่เขาจะเห็นเลยอันนี้เป็นการเรียนด้วยประสบการณ์ตรง
6: ตอนแรกที่ครูเขาบอกว่าครูเขาออกซิเจนนะคะมันสำคัญต่อการติดไฟตอนแรกหนูไม่เชื่อเพราะมองไม่เห็นไม่รู้ไม่มีตัวตนค่ะถึงวันนี้เราได้พิสูจน์ค่ะว่ามีจริงๆออกซิเจนมีจริงๆแล้วมีความสำคัญต่อการติดไฟถ้าไม่มีออกซิเจนเราก็ติดไฟไม่ได้นะถ้ามีคาร์บอนไดออกไซด์เดียวไฟก็ดับค่ะ
7: รู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจมากค่ะที่ได้เรียนจากตอนแรกที่เราไม่เคยรู้อะไรเลยว่าอันนี้มันเป็นยังไงอย่างเช่นตะบันไฟนะคะเวลาเราตบเข้าไปในกระบอกก็ปริมาตรของอากาศก็จะลดลงแรงดันอากาศเพิ่มขึ้นอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแล้วก็จะทำให้ตะบันไฟนะคะติดไฟได้
0: ครูเนี่ยอาจจะลืมไปว่าการเรียนการสอนเนี่ยหาสื่อยากที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอาจจะหลงลืมไปว่าสิ่งใกล้ตัวเรามีมากเลยที่จะนำมาเป็นสื่อการเรียนการสอนได้นะครับสื่อจากห้องเรียนสื่อจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับมันไม่ยากเลยนะถ้าเราได้นำสิ่งเหล่านั้นมาจัดการเรียนการสอนนะครับเด็กก็จะได้เรียนรู้ อันนั้นคือความมุ่งหวังของผมแล้วก็เป็นความสุขของผมที่เด็กได้เรียนรู้นะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เ

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้นี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระรหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทโลกาจีโอซิสเต็มจำกัดที่เมืองแฮบรูสมพันธรัฐสวิสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:15 นตามเวลาของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมเบลบูพาเลตเบิร์นกรุงเบิร์นไปเมืองแฮบรุกระยะทางประมาณ230กิโลเมตรเวลา 12:00 นเสด็จพระราชดำเนินถึงบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดเมืองแฮบรุกนายเฮนนิงแซนฟอร์ดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดเป็นบริษัทชั้นนำในสวิสดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีการวัดที่เที่ยงตรงและระบบภูมิสารสนเทศสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแฮบรุกรัฐซังกะเลนนายไฮริสวิลตั้งบริษัทเมื่อปีคริสตศักราช1921ผลิตเครื่องมือวัดระยะทางวิศวกรรมและภูมิศาสตร์ที่เรียกว่า Surveying Instrument เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับงานสำรวจพื้นที่ทำแผนที่งานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธาเช่นกล้องวัดมุมและกล้องสำรวจที่มีความเที่ยงตรงสูงบริษัทก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์สำรวจที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคยุโรปในปีคริสตศักราช1996ควบรวมกิจการกับบริษัทไลกาโฮลดิ้งจำกัดเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดปีคริสตศักราช2005บริษัทเฮกซากอนจำกัดซื้อกิจการและขยายขอบเขตจากผู้ผลิตเครื่องมือสำรวจแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลเชิงพื้นที่ระดับโลกปีคริสตศักราช2021บริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดเมืองแฮบรุกดำเนินกิจการครบ100ปีจึงจัดนิทรรศการ100 Years of Innovation in Harbrook แสดงเครื่องมือสำรวจแต่ละยุคเน้นเรื่องความเที่ยงตรงสูงซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญและพัฒนามาตลอด100ปีนิทรรศการมีหัวข้อสำคัญเช่น Building and Construction แสดงเรื่องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในงานก่อสร้างตั้งแต่การวางแผนออกแบบและก่อสร้างจริงเช่นอาคารสูงอุโมงค์รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆใช้แบบจำลอง3มิติและเครื่องมือวัดเลเซอร์ช่วยให้งานเร็วขึ้นแม่นยำประหยัดทรัพยากรและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน Manufacturing แสดงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นการผลิตเครื่องบินเรือและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องประกอบชิ้นส่วนจำนวนมากให้พอดีกันอย่างแม่นยำใช้เทคโนโลยีสแกน3มิติและดิจิตอลทวินช่วยตรวจสอบวางแผนและควบคุมการผลิตให้มีภาพ Infrastructure เป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่เช่นถนนสะพานอุโมงค์รถไฟและสนามบินใช้เทคโนโลยีสำรวจและสแกนเลเซอร์เพิ่มความแม่นยำ

0: ความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการก่อสร้างและบำรุงรักษาPublic Safety แสดงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความปลอดภัยสาธารณะการสืบสวนและพิสูจน์หลักฐานเช่นเครื่องสแกน3มิติและระบบเซ็นเซอร์ช่วยตรวจจับความผิดปกติบันทึกสถานที่เกิดเหตุอุบัติเหตุหรือพื้นที่เสี่ยงUrban Development แสดงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ใช้เทคโนโลยีการทำแผนที่การเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่และระบบดิจิทัลช่วยวางแผนและตัดสินใจใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวของเมืองและประชากรได้ในอนาคตปัจจุบันบริษัทผสานเทคโนโลยีหลายรูปแบบเข้าด้วยกันเช่น AI GPS LiDAR ทำให้ระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบอัตโนมัติและแม่นยำมากขึ้นเป็นการพัฒนาอย่างมีทิศทางใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรอุปกรณ์รุ่นล่าสุดซึ่งเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนของเซ็นเซอร์ตรวจจับทางอากาศบริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดเป็นบริษัทที่ใช้ความรู้ทางวิชาการเรื่องทัศนศาสตร์มาพัฒนาต่อยอดสร้างเทคโนโลยีใช้สำหรับสิ่งต่างๆผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ใช้ในเรื่องต่างๆเช่นเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเครื่องสแกนเลเซอร์3มิติกล้องสำรวจประมวลผลรวมและเซ็นเซอร์รังวัดอัจฉริยะที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศอีกหนึ่งธุรกิจสำคัญคือการผลิตชิ้นส่วนที่ต้องการความแม่นยำระดับไมครอนและการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสงในห้องสะอาดเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นการบินและอวกาศการแพทย์และเซมิคอนดักเตอร์ที่บริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดได้เห็นความงอกเงยทางวิชาการที่เอาวิชาต่างๆมาประมวลใช้ให้เกิดประโยชน์การถ่ายภาพการวัดระยะทางไม่ได้ใช้เป็นของเล่นแต่เป็นเรื่องสำคัญที่จะให้งานก่อสร้างระบบทำงานที่ใหญ่และสำคัญมีความแม่นยำเป็นการพัฒนาอย่างมีทิศทางสร้างเมืองสร้างสังคมที่ยั่งยืนเวลา 17:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปภัตตาคารอัปเพิลเซเลอร์ชาวเคเซอร์ไรรัฐอัปเพิลเซลอัลเซโรเดินเมืองนี้มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตชีสสวิสแบบดั้งเดิมแปรรูปเป็นอาหารพื้นเมืองเช่นมักกะโรนีชีสสวิสวัฒนธรรมเรื่องชีสเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารในประเทศเขตหนาวนับเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญที่สืบทอดมานานวิธีการทำและชนิดของชีสแสดงเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ทำให้เข้าใจวัฒนธรรมอาหารเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วิถีเกษตรกรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมารวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสมาพันธ์ทรัสสวิส
1: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัพพาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของ

ระหฤทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีวันนี้ณโรงเรียนบางระจันวิทยาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการด้วยมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารให้เข้าถึงบริการภาครัฐรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมพิธีด้วยโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน503ชุดมอบให้แก่ประชาชนในครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยด้วยอาทิมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนการศึกทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอบางระจันจำนวน3คนมูลนิธิพระดาบสออกหน่วยให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือแมมโมแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวชให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงวันเดียวกันนี้ช่วงเช้าณวัดสาลาโคดมตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพุทธชินบรมุนีหรือหลวงพ่อเสียนพระประธานประจำพระอุโบสถเพื่อดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดสาลาโคดมและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายอัมพรกิติอัมพรองคมนตรีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมพิธีด้วยวัดสาลาโคดมเดิมเป็นวัดราชสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางราวปี2190ซึ่งในปี2515ชาวบ้านได้ค้นพบเสียงพระพุทธรูปเก่าแก่เรียกว่าหลวงพ่อเสียนและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ปั้นองค์พระพุทธรูปขึ้นใหม่ประกอบเสียงพระเดิมที่ค้นพบต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถกับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสกประดิษฐานบนหน้าบันโดยวัดได้รับพระราชทานวิสุงขมสีมาเมื่อวันที่17กันยายน2519ทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์และระบบไฟฟ้าภายในวัด
ทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมกระหม่อมให้คณะองคมนตรีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายณวัดสาลาโคดมเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไปและมีพระบรมราชโองการโปรดกระหม่อมกระหม่อมให้ยกวัดสาลาโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งแต่วันที่17 พฤษภาคม 2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ 3 มิถุนายน 2569ปัจจุบันพระครูอิสระธรรมโสพลเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญและเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสาลาโคดมองคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจังหวัดสกลนครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งในปี2569อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10 โครงการหลัก93 โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ46 โครงการการพัฒนาด้านสังคม19 โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม16 โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา12 โครงการในพื้นที่204 หมู่บ้านของจังหวัดสกลนครจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนมมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 2,000 ครัวเรือนนอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอยู่ระหว่างเตรียมการเปิดสอนคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมไทยที่ย่างเข้าสู่สังคมสูงวัยและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นกลไกหลักในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้และบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนงานพัฒนานักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากว่า3ปีและในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2569จะเปิดสอนรายวิชาวิศวกรสังคมอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1และชั้นปีที่2โอกาสนี้องคมนตรีได้ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive Open Online Courses เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอีกด้วยองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้ช่วงเช้าพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางพิษณุโลกตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเรือนจำกลางพิษณุโลกควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษตั้งแต่15ปีถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน 5,253 รายมีโรงพยาบาลวังทองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม12คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ9คนและนักจิตวิทยา3คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ.จำนวน274คน
ทั้งนี้โรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาโรคติดต่อไม่เรื้อรัง

ด้านทันตกรรมตรวจวัดสายตาและด้านจิตเวชเป็นประจำปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม158รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำมีกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งศาสนาบำบัดและอาชีวบำบัดนอกจากนั้นมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายครบทุกรายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการและทะเบียนผู้สูงอายุด้วยจากนั้นรัฐมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลบางทองอำเภอบางทองมีขนาด120เตียงเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางพิษณุโลกและเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกในการรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อโอกาสนี้องค์พระมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลบางทองมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันมีผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาจำนวน2รายป่วยด้วยโรคระบบกระดูกและโรคระบบหลอดเลือดถ้ามีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกอำเภอบางทองซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน 2,579 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ7คนนักจิตวิทยา3คนและมีอสรจจำนวน94คนมีโรงพยาบาลบางทองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโดยผู้ต้องขังได้รับการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีแพทย์ทันตแพทย์ตรวจวัดสายตาและจิตแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าตรวจรักษาภายในเรือนจำเป็นประจำทุกเดือนรวมถึงมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซินทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์ทรวงอกหรือเชสเอ็กซเรย์พร้อมระบบ AI จากกองทุนโลก Global Fund สำหรับคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังรายใหม่ทำให้ได้รับการวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วด้านสุขภาพจิตมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับและทำการประเมินสุขภาพจิตด้วยแบบคัดกรองทุกรายปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช111รายได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายทั้งได้ดำเนินการประสานหน่วยงานปกครองชุมชนและสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนผู้ต้องขังจิตเวชจะพ้นโทษเพื่อทำการรักษาและดูแลต่อเนื่องด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีการประเมินและคัดกรองผู้ต้องขังส่งต่อผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งกลุ่มผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยมีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดองคมนตรีเดินทางไปยังเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 1,959 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา2คนและอสรจ101คนมีโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโดยผู้ต้องขังได้รับการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีแพท
แพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์เข้าตรวจรักษาภายในเรือนจำเป็นประจำรวมถึงมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซินมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับและทำการประเมินด้วยแบบคัดกรองทุกรายทุกปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช67รายได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายทางได้ประสานหน่วยงานปกครองชุมชนและสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนผู้ต้องขังจิตเวชจะพ้นโทษเพื่อทำการรักษาและดูแลต่อมีการส่งต่อผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาเสพติดและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งกลุ่มผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยและมีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดอาทิเย็บปักถักร้อยช่างเสริมสวยและตัดผมหญิงเครื่องดื่มอาหารและขนมไทยปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์3รายมีการให้ความรู้เรื่องสวัสดิการที่รัฐจัดให้กับมารดาและเด็กหลังคลอดและการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลอุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ในการรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อโดยมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายเข้ารับการรักษา1รายจากอุบัติเหตุลื่นล้มและมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินซึ่งผู้ต้องขังไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลโดยสามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงสามารถวินิจฉัยโรคเบื้องต้นทำให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยได้รับการรักษาทันท่วงทีต่อจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกอำเภอเมืองพิษณุโลกปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงในความดูแลจำนวน88คนโดยส่วนใหญ่กระทำความผิดทะเลาะวิวาทและไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือลักลอบเข้าเมืองสถานพยาบาลมีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา1คนมีโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพจิตให้แก่เด็กและเยาวชนปัจจุบันไม่พบเด็กและเยาวชนป่วยจิตเวชมีการจัดทำแนวทางดูแลและการส่งต่อเด็กและเยาวชนป่วยร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.รวมทั้งการฝึกอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตมีศูนย์ฝึกอาชีพและพื้นที่จำลองการทำงานจริงเช่นเมตตาคาเฟ่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคมการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมที่พยายามทำให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมการไฟฟ้านครหลวงห้างหุ้นส่วนจำกัดลาดย่าเทรดดิ้งโรงเรียนนานาชาตินิสกรุงเทพมหานครและบริษัทลิกไนท์ทัวร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการกุศล
ลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดชัยมงคลวัดไทรงามวัดดีหลวงวัดเลียบวัดต้นเลียบจังหวัดสงขลาวัดทรงธรรมวัดบางกอบัวจังหวัดสมุทรปราการและวัดเขาวังจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.

0: โรงเรียนสตรีวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดท่าตอนวัดปากเหมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสันจำปาจังหวัดเชียงรายวัดมณีโคตจังหวัดหนองคายวัดหัวหนองวัดดอนงัวจังหวัดมหาสารคามวัดมงคลวรารามสหราชอาณาจักรและวัดคุ้งตะเภาจังหวัดอุตรดิตถ์สวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิกตเวทินในพระบรมราชูปถัมภ์สโมสรซอนต้ากรุงเทพ9นางสาวจันเพ็ญมั่งสาครและครอบครัวสมาคมสำนักงานบัญชีไทยและการเคหะแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดศรีเบญจคาลัยจังหวัดพิจิตรวัดสุทธาวาสวัดบ้านในบนจังหวัดชลบุรีวัดไทยจาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์วัดท่ากระบือวัดราชบำรุงจังหวัดสมุทรสาครวัดดอนสำราญวัดตาขันวัดป่าภูมาศจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะวุฒิสภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลนครสงขลาจังหวัดสงขลาทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้าชมพระบรมมหาราชวังในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2019ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
2: ฮ
1: ึ
2: ฮะ
3: อนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
1: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
1: งานอะไรหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
1: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวง

0: อเนี่ย
1: ฮะ
0: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
2: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันเนี่ยน้องน้อง
3: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
4: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
3: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
4: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
3: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
0: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ที่นี่โรงเรียนบัวสลีวิทยาจังหวัดเชียงรายเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กนักเรียนทั้งหมดของที่นี่ต่างก็อยู่หมู่บ้านในพื้นที่ใกล้เคียงกันจึงได้จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพของชุมชนอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้วยนักเรียนแต่ละชั้นมีจำนวนน้อยจึงนำนักเรียนชั้นมัธยม1ถึงมัธยม3มาเรียนรู้ร่วมกัน
1: ชั้นม.1ของเราเนี่ยมี7คนม.2ก็9คนแล้วม.3เนี่ยมีแค่4คนนะคะเวลาเรียนเนี่ยนะคะเวลาเรียนเนี่ยเกี่ยวกับภูมิปัญญาที่เป็นอาชีพนะคะหรืออาชีพที่เป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นของเราเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวข้องกับสาระสังคมศึกษาของเรานะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนไปศึกษาเนี่ยเราก็เลยรวมเอาเด็กทั้ง3ชั้นเนี่ยนะคะเอามาศึกษาพร้อมกันนะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะไปสำรวจอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นนะคะของแต่ละหมู่บ้านว่าอาชีพอะไรในหมู่บ้านของตัวเองที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะแล้วจะให้ออกมานำเสนอ

0: ท้องถิ่นในหมู่บ้านล็อกปลายนานะคะดิฉันได้ไปสำรวจสมุนไพรไล่แมลงนะคะ
1: ส่วนผมได้ไปสำรวจภูมิปัญญาในหมู่บ้านล็อกปลายนาได้สำรวจการปั้นหม้อ
2: จากการที่ได้สำรวจในหมู่บ้านบุษลีได้พบว่ามีการตัดตุงนะครับ
3: จากการที่ผมได้ไปสำรวจในหมู่บ้านหลายดาวนะครับคือการจักสารครับ
4: จากที่เราไปสำรวจมาแล้วนะคะแล้วเราจะไปศึกษาจริงๆแต่จะให้นักเรียนเนี่ยศึกษาในสิ่งที่นักเรียนสนใจนะคะความต้องการที่จะไปศึกษาของนักเรียนเองในระหว่าง4หมู่บ้านเนี่ยนะซึ่งมีการทําสมุนไพรไล่แมลงการปั้นหม้อการตัดตุงการทําเตียนแล้วก็การจักสารเนี่ยนะคะจะให้นักเรียนเนี่ยเลือกตามความสนใจว่านักเรียนจะไปศึกษาเรื่องอะไรใครจะไปศึกษาสมุนไพรไล่แมลงศึกษาสมุนไพรมี9นะคะปั้นหม้อใครจะไปปั้นหม้อคะปั้นหม้อมี1ตัดตุงนะคะตัดตุงมี5นะคะทำเทียนมี3จักสารล่ะคะจักสารไม่มีใครสนใจที่จะไปศึกษานะคะเพราะฉะนั้น

0: เอาเสียงส่วนใหญ่ว่านะคะว่าเราจะไปศึกษาสมุนไพรไล่แมลงซึ่งมีคนสนใจ9คนแล้วก็การตัดตุงสนใจ5คนเดี๋ยวให้แยกกลุ่มเลยนะคะแยกออกเป็น2กลุ่มกลุ่มสมุนไพรกลุ่มตัดตุงนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปศึกษาเลยนะคะว่าการทำสมุนไพรไล่แมลงกับการตัดตุงเนี่ยให้นักเรียนไปสืบไปซักไปถามนะคะกับวิทยากรนะคะหรือปราชญ์ผู้รู้ในเรื่องนี้นะคะ
1: กติกาการเล่นตัดตุงคนของการประเพณีปีใหม่หรือว่าสงกรานต์นะเจ้าการทับกระดาษนี่นะเอาวางอย่างนี้นะลูกน้องนี่วางนี่แล้วก็กลับมานี่ให้มันได้3ชิ้นไอ้เนาะแต่นี้ก็ตัดข้างนี่ข้างให้มันเป็นชิ้นๆนะเจ้าพอตัดให้มันไปเป็นหูเหมือนกับตั้งหัวไอ้เนาะ
2: ตอนนี้ก็อุ้ย
1: เจ้า
3: ตุงลูกคนเอาไว้อย่างครับ
1: ตุงลูกคนก็หมายถึงบ้านถ้ามีปีใหม่เพิ่นก็จะตัดตุงกันทุกๆบ้านเพิ่นจะมีตุงเต้นตัวเฮาคือไปตานที่วัดจะมัดต้นเขื่องไปเน
2: า
1: ะ
2: เป็นหยังต้องใจต้นเขื่องอ่ะเจ้า
1: ตีใจต้นเขื่องนี่คือว่ามันเป็นใบกิ่งก้านสาขามันงามมันแผ่ออกไปตั้งข้างเอ้เนาะเจ้าน
4: ี่คืออย่างครับ
1: ตุงไส้หมูเปื่อเอาไปประดับว่าเป็นความสวยงามถ้าว่าพิธีปอยหลวงหรืองานพิธีต่างๆมันจะใจตัวนี้คือเอาไปปักปักตั้งหน้าเราว่าเป็นเจ้าเป็นตุงแล้วมันจะเพื่อความสวยงามเอาต้นเขิงมาได้ลูกเดี๋ยวเขาจะได้มัดตุงกันนะลูกเนาะวิธีมัดเนาะเขาจะมัดจากบนนี้ลงมานะหรอกลูกเนาะมัดสองกำนะลูกเนาะถ้ากำเดียวกำเดียวมันรุดมันจะปิ๋วตัดแล้วบัดนี้เอาไปไหว้ปืนแข็งปืนขาเพราะว่าเป็นของตานเป็นของทำบุญไปวัดไปวานเนาะเอาคนใดแย่มามันจะเป็นบาปกับตัวเขาไปหน้านะลูกหน้าตรง12ราศีนี่มันถึงว่าบ้านไหนก็มัดอันเดียวเนาะเขามีกี่คนเขาเกิดปีอย่างก็จะเขียนชื่อเขาว่าเขาเกิดปีหนูปีงัวปีเสือไอ้เนาะเจ้า
5: เมื่อนักเรียนทำตุงเสร็จแล้วเพื่อให้เข้าใจขั้นตอนในการตัดตุงมากยิ่งขึ้นอาจารย์จึงพานักเรียนไปรู้จักกับต้นเขืองจริง
6: ๆต้นเขืองเนี่ยสำหรับแป้งก้านตุงตุงที่เราปัดแขวนนะไม้นี่เป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์สำหรับแบบห้อยตุงอย่างเดียวต้นมันนี่กินได้กินแต่ออกในพุ่นกินได้หน่วยมันใจบ่ได้ถ้าจับน้ำเวลาเขาไปจับมันจะคันเวลาตัดมาจะตัดให้ดูเราต้องริดๆอย่างนี้เอาหมอกหมอกมันสวยๆนะเอาแค่นี้แค่นี้ก็พอ
7: มันมีความสำคัญจะได้เอาไปมัดตุงครับ
6: เวลาเราไปมัดเป็นตุงเป็นจะไปทานแล้วมันจะอายุมั่นขวัญยืน
8: ความเชื่อ
6: มันความเชื่อ
5: เมื่อได้รู้จักกับต้นเฉิงเป็นอย่างดีแล้วสถานที่สุดท้ายที่นักเรียนควรจะได้เรียนรู้ก็คือวัดสถานที่ที่นักเรียนและชาวบ้านจะนำตุงมาปักรวมกัน
9: ตุงนี่จะมาปักในวันพยาวันคือวันที่15เมษาของทุกๆปีทั้งเหนือเขาเรียกว่าวันพยาวันแล้วก็ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ถือว่าวันเริ่มต้นศักราชใหม่เอามาปักไปกองที่ดีทรายนั่นก็คือมันแน่นทรายดีว่าเอามากองไว้เป็นร่วมกันรวมคิดรวมใจรวมความสามัคคีของเจ้าบ้านเขาจะได้ทำกิจกรรมวันนี้
5: ส่วนนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งไปศึกษาอาชีพทำสมุนไพรไล่แมลงที่บ้านสมุนไพรอันเป็นแหล่งเรียนรู้ในการแปรรูปสมุนไพรที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านนี
10: ้เจ้าในวันนี้อุ้ยก็จะได้บรรยายเนาะบรรยายเรื่องพวกสมุนไพรไล่ยุงตอนแรกเอามาอันดิบนี่มาหั่นตากแห้งใส่อันนี้4ส่วนอันนี้ยางละ1ส่วนมาโม่รวมกันมันจะได้เป็นฟุ้นอย่างอีแม่อุ้ยก็เอาไปทําผูกเป็นเล่มทําได้2อย่างเอานวดใส่น้ํามันแล้วมาทําเป็นตัวซัดไล่ยุงได้แหมตะไคร้หูนี่ก็สรรพคุณก็ยุงได้ตรงตอนเฮาเอาไปเข้ายาอย่างอื่นก็ได้หลายอย่างอยู่เข้ายาประคบก็ได้เข้าเป็นมอนสมุนไพรก็ได้
11: อุ้ย
4: เจ้าพิธีเย่นี่เย่อย่างใดเจ้า
10: อ๋อแต่ได้ไม่การไม่ไผ่ประมาณ12นิ้วได้จุ่มน้ํากาวเจ้าได้จุ่มน้ํากาวขึ้นมาแล้วก็มากิ้งกับยาเนาะจุ่มกิ้งจนเล่มโตเล่มโตแล้วก็เดี๋ยวเขาจะได้ปั้นตัวสัตว์ต่อไปเนาะนวดนี่มาใส่ยางใส่แต่น้ําไก่อย่างเดียวเน
8: า
10: ะ
8: น้ําน้องใส่น้ําไก่กี่ก๊อกครับ
10: ใส่น้ําไก่ประมาณสัก2ก๊อก
11: ก๊อกนี่ได้แห้งครับ
10: เอานวดนวดให้มันเข้ากันเนาะนวดให้มันเข้ากันแล้วเดี๋ยวเขาจะปั้นแมงต่อไป
12: แล้วนวดเหมือนตัวเขา
10: แล้วนวดบ่เหมือนเออแล้วมันเข้ากันแล้วเดี๋ยวเขาก็ปั้นได้แล้วปั้นหยังก็ได้เอาไผจะปั้นหยัง

0: วัสดีครับ
1: ผมและนักเพื่อนๆนักเรียนโรงเรียนวสิริวิทยาวันนี้ได้ไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไร้แมลงครับแม่อุ้ยจันทาที่บ้านน้องไหวนะจึงอยากขอความรู้จากคุณหมอว่าคุณโทษของสมุนไพรมีอย่างไรครับ
0: มันก็บ่มีพิษต่อคนนะครับสมุนไพรตัวนี้ถูกสมุนไพรไรยุงเนี่ยของบ้านห้องไปนะที่ป้าจันทาที่เพิ่นได้ทำผลิตขึ้นมานี่ก็อยู่ในการดูแลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ได้นำไปตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐานของอาหารและยาแล้วก็ผ่านเกณฑ์นะครับว่าบ่มีพิษแล้วก็บ่มีโทษต่อมนุษย์นะครับ
2: เมื่อเขากลับมาแล้วนะคะก็ให้เขามาระดมความคิดกันมาสรุปเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาในครั้งนี้ว่าเขาไปศึกษาในครั้งนี้เขาได้อะไรมาบ้างนะคะแล้วก็เอามานำเสนอให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในห้องในกลุ่มที่เราไปศึกษากันนะคะได้รับทราบ
3: คือสมุนไพรไร้แมลงสิ่งแรกที่เขาต้องหูสีม้า
4: แล้วก็วัสดุ
3: แล้วก็
4: วิธีทำ
3: แล้วก็ประโยชน์สรรพคุณ
4: ไปละคุณห้าเขาจะแก้นะเขาเห็นตีม้าไปโยงไปตีประเภทก่อนเลยถ้าสมมติเขาทำความหมายต้นเขื่องก็บอกว่ามันเป็นต้นที่หาง่ายและปลูกง่าย
2: หลังจากที่เราได้ไปศึกษาอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราแล้วนะคะเราแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ไปศึกษาอะไรกันมาบ้างนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยออกมานำเสนอให้อีกกลุ่มหนึ่งฟังนะคะว่าเราเนี่ยไปศึกษาแล้วเราได้อะไรมา
3: วันนี้อากาศเย็นสบายจังเลยแต่เสียดายยุงเยอะไปหน่อยแต่ผมไม่กลัวเพราะว่าผมมียาหยุดกันยุงสมุนไพรยาหยุดกันยุงสมุนไพรหอมชื่นใจไล่ยุงกวน
4: กลุ่มของเราจะมานำเสนอสมุนไพรไร้แมลงนะคะ
5: นำผงปั่นใส่ถาดแล้วนำไม้ที่เราตัดจากไม้ไผ่นะครับไปชุบน้ำของเปลือกไก่และทำซับไปซับมานะครับจนได้ขนาดที่เราต้องการครับ
4: วันนี้พวกเราจะมาพูดถึงการตัดตุงนะคะการตัดตุงก็มี2ประเภทนะคะตุงอวามงคลก็ตุง3หางแล้วก็ตุงแดงค่ะ
6: ประโยชน์ที่ได้ครับเป็นการฝึกทักษะนำไปประกอบอาชีพได้สืบสานประเพณีให้คงอยู
2: ่จากที่เราไปตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะเราไปทำอะไรตั้งแต่แรกนะคะอันที่หนึ่งเราทำอะไรก่อนนะคะสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนพร้อมรวจมาแล้วนะคะเราสำรวจได้แล้วต่อไปเราทำอะไรคะเราลงมือไปปฏิบัตินะคะคือขั้นที่สองก็คือปฏิบัติตามความสนใจของเราใช่ไหมคะตามความสนใจไปถึงบ้านท่านวิทยากรหรือบ้านปราชญ์ชาวบ้านของเราเนี่ยนะคะไปปฏิบัติแล้วก็ไปศึกษาสืบค้นข้อมูลใช่ไหมคะพอเราไปศึกษาเสร็จแล้วเรากลับมาสรุปมาสรุปมาเข้ากลุ่มกันมาสรุปนะคะมาคิดนะก็คือสรุปใช้คิดสรุปนะคะวิเคราะห์สรุปเสร็จแล้วนักเรียนเอามาทำอะไรเอามาทำอะไรกันคะเอามานำเสนอนะคะขั้นที่4ก็คือนำเสนออะไรคะนำเสนอผลงานที่เราได้ไปศึกษามาวันนี้นะคะ
7: ตั้งแต่เริ่มมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มาตามลำดับนั้นทางโรงเรียนได้มุ่งเข้าสู่หมู่บ้านมุ่งเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาที่มีอยู่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งจะทำให้การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทำให้ได้ดีขึ้น
8: เราจะต้องสนองนโยบายของรัฐบาลก็คือว่าเราจะต้องใช้แหล่งเรียนรู้จากท้องถิ่นเนี่ยมาบูรณาการกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็คือสาระสังคมศึกษาเป็นประโยชน์ให้สำหรับเด็กเนี่ยเขาได้ใช้การเรียนรู้จากสถานที่จริงแล้วเขาก็เอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเขาได้จริงค่ะ
9: เป็นสิ่งที่ดีที่คุณครูปาละอ่อนไปห้ามหูว่าการตัดตุงหรือว่านี่ต่อไปมันจะบ่มีคนที่จะมาทำอย่างเอและถ้าเราอ่อนไปแล้วได้กับเป็นความหูกับเขาแล้วก็ถ้าอยากหูอันใดก็มาถามแถมก็เป็นที่ภูมิใจของแม่ป้าเจ้า

0: ในภาวะที่ปัญหาโลกร้อนส่งผลกระทบไปทั่วที่โรงเรียนแม่สวยวิทยาคมจังหวัดเชียงรายอาจารย์จุลดิษฐ์วีรศิลป์ได้จัดกิจกรรมการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจและเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงสภาวะโลกร้อนอันเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนเองผ่านกิจกรรมต่างๆอย่างสนุกสนาน
1: ปวินาเนี่ยตอนนี้อายุเท่าไหร่คะ
2: 18ค
1: ่
2: ะ
1: ปวินานอนวันละกี่ชั่วโมงเอ่ย
2: 9
1: ชั่วโมงปวินานะครับปวินานอนไปแล้ว 59,130 ชั่วโมงนอนไปแล้ว 6.75 ปีนะครับนอนไปเยอะนะเนี่ยดูหุ่นก็รู้นะครับกินเนื้อสัตว์กินเนื้อสัตว์กินไหมครับเนื้อสัตว์เรากินไหมกินถ้าคิดเป็นขีดหรือเป็นกรัมเนี่ยประมาณสักกี่กรัมดี5กรัม5กรัมนี่ผมชูรสซองเดียวนะน้อยเกินไปหรือเปล่า5กรัมเหมือนกับลูกชิ้นลูกเดียวยังไม่ถึงเลยนะคะเอาประมาณใหม่2ขีดได้ไหม200กรัมนะครับก็กินเนื้อสัตว์ไปแล้วทั้งสิ้นนะครับ 1,314 กิโลถ้าเป็นไก่เนี่ยนะครับก็ประมาณ876ตัวถ้าเป็นหมูนะครับปวีณากินหมูไปแล้ว13ตัวแต่ถ้าเป็นเนื้อวัวนะครับปวีณากินวัวไปแล้ว3ตัวนะครับตั้งแต่เกิดขึ้นวันวานอายุเท่าไหร่
2: 18
1: ข้าวกินเดือนละสักกี่ถังดี
2: 20
1: ถัง
2: ถ
1: ังหนึ่งกินข้าวมาแล้ว216ถังนะครับแล้วกระดาษละ5แผ่นใช้กระดาษมาแล้ว1,600กว่ากิโลนะครับตัดต้นไม้ถ้ามีส่วนร่วมในการตัดต้นไม้ถึง27ต้นใช้น้ำมันละครับ2ลิตรใช้น้ำมันมาแล้ว 12,816 ลิตรสำหรับกระบวนการของเราเริ่มแรกครับเราจะเห็นว่าเราเริ่มต้นที่ให้นักเรียนตกตะลึงตระหนักกับข้อมูลที่เขาได้รับซึ่งเขาไม่เคยได้รับมาก่อนว่าเขาใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยเขาทำลายป่าไม้ไปเท่าไหร่เขาทำลายสิ่งแวดล้อมไปมากเท่าไหร่พอเรากระตุ้นด้วยโปรแกรมการประเมินชีวิตของเขาเนี่ยเขาก็รู้เออจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เขาใช้ชีวิตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาใช้พลังงานมากเกินไปหรือเปล่าเขาตัดต้นไม้มากเกินไปหรือเปล่าถ้าเขาตายไปเนี่ยเขาจะมีค่าเหลือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็จะกระตุ้นเตือนด้วยการให้เขาเนี่ยเริ่มคิดว่าเฮ้ยในขณะที่ฉันมีชีวิตอยู่เนี่ยฉันควรจะทำอะไรให้แก่โลกบ้างถ้าเราเกิดเราตายไปเนี่ยพวกเราคิดว่าค่าของชีวิตของเราที่ตายไปหรือสิ่งที่เหลือทิ้งไว้ให้แก่โลกเนี่ยคิดว่าเราจะมีค่าสักเท่าไหร่นาวิน
2: ห้าแสนคร
1: ับ ห้าแสนโอ้โหมีค่ามากเหลือเกินนะเอาปวีณาล่ะ
2: สองแสน
1: นี่ผมมักน้อยดูสิว่าจริงๆแล้วปวีณาเนี่ยถ้าตายไปเนี่ยค่าเขา

0: ทําอะไรได้บ้างนะครับถ้าเหล็กในร่างกายนะครับปวีณาจะมาทําตะปู3นิ้วได้1ตัวนะครับไขมันทําสบู่ชั้นเลวด้วยนะครับได้6ก้อนฟอสฟอรัสจากกระดูกของเราเนี่ยจะทําหัวไม่ขีดไฟได้2,500ก้านน้ําในร่างกายจะมีประมาณ 2.5 แกลลอนก็ประมาณ9ลิตรกว่าๆขายได้เป็นเงินทั้งหมด66บาท50สตางค์ต่างปวีณาคิดน้อยนะครับอย่างพวกเราเนี่ยอย่างต๋องอย่างจินตนาอย่างสิริพรใช่ไหมครับก็มีค่าประมาณเดียวกันเต็มที่ไม่เกินร้อยนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาหรือยังครับที่พวกเราจะทําอะไรเพื่อโลกบ้างทําอะไรเพื่อไม่ต้องโลกเอาเริ่มตั้งแต่ทําอะไรเพื่อชีวิตเราบ้างทําอะไรเพื่อโรงเรียนเราบ้างทําอะไรเพื่อแม่สวยเราบ้างทําอะไรเพื่อเชียงรายเราบ้างทําอะไรเพื่อประเทศไทยเราบ้างและทําอะไรเพื่อโลกเราบ้างครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมนาฬิกาพลังงานจะให้พวกเราทำรายงานกิจกรรมพลังงานทําเดี่ยวก่อนนะครับหลังจากนั้นพวกเรารวมกลุ่มกัน 8-9 คนนะครับแล้วก็ดูนั่งอ่านนาฬิกาพลังงานของเพื่อนทุกๆคนในกลุ่มแล้วก็ดูซิใครใช้พลังงานมากที่สุดนะครับแล้วก็นําไปเขียนแล้วนําเสนอ
1: ทำน้ำเปิดไฟใช้แบบไฟน้ำ
2: ใช้
1: น้ำชักโครกอะ
2: มาคืนพ่นเปิดพัดลม
1: เปิดพัดลมแถมมีพัดลมแถมชาร์จแบตโน้ตบุ๊กมีโน้ตบุ๊กโทรศัพท์จนถึงตีห้าเพราะว่าบางครั้งก็ชาร์จไว
3: ดูเวลาการใช้ดีกว่าใช้มากที่สุดตอนกี่โมงถึงกี่โมง
4: แค่โมงถึงหกโมงเช้าอะทำยัง
3: เขาบอกว่าอาบน้ำอุ่นเช้าก็ดูมีลูกข่าวบางเพลงอะ
4: ลูกข่าวบางเพลง
5: นอนเปิดพัดลมโอ้โหชัดเลยนอนเปิดพัดลมพัดลมพัดลมพัดลม
6: โอ้ยไ
5: ม่ชัดเลย
7: ติดพัดลมว่างั้นเหรอ
8: บุคคลที่เราเห็นว่าใช้พลังงานได้สิ้นเปลืองสุดๆนะคะและกลุ่มของเราก็ลงความเห็นก็คือวชิราพรนะคะส่วนสาเหตุที่เราเลือกวชิราพรนั้นก็เพราะว่าเธอเป็นคนที่ใช้พลังงานได้เปลืองสุดๆแม้กระทั่งตอนนอนนะถึงแม้จะหนาวขนาดไหนเธอก็ยังจะเปิดพัดลมนอนเราจึงอยากจะหาทางช่วยเธอประหยัดพลังงานที่คุยกันคือให้วชิราพรนะคะไปใช้พัดลมที่ตั้งเวลาเปิดปิดได้อะค่ะ
9: เสร็จแล้ว6โมงเย็นนะครับเขาก็จะทานข้าวดูโทรทัศน์แล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์ครับ1ทุ่มเปิดคอมพิวเตอร์เล่นเกมเล่น Facebook นะครับเปิดไฟเปิดพัดลมด้วยครับแล้วก็2ทุ่มก็จะเล่นอินเทอร์เน็ตฟังเพลงครับ
0: กิจกรรมที่2ก็เป็นกิจกรรมนาฬิกาพลังงานตลอด24ชั่วโมงที่เขาใช้ชีวิตอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าหลับหรือตื่นเนี่ยล้วนแต่ส่งผลกระทบนะครับต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อยจากที่ครูได้เดินดูแต่ละกลุ่มแล้วก็ดูผลงานเดี่ยวของแต่ละคนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าพวกเราแต่ละคนเนี่ยล้วนแต่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นกระบวนการลักษณะนี้จะฝากให้พวกเราไปคิดว่าเฮ้ยแต่ละช่องเนี่ยหรือแต่ละช่วงเวลาเนี่ยพวกเราจะตัดมันทิ้งได้ไหมลดมันทิ้งได้ไหมดูทีวีพร้อมเปิดพัดลมเปิดคอมพิวเตอร์เปิดทุกอย่างพร้อมกันหมดแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยเราจะทําได้ไหมเริ่มที่ตัวเราก่อน
10: ถ้าเราจะลดใช้พลังงานนะครับเราก็ต้องแบ่งเวลาการใช้พลังงานให้ถูกอย่างเช่นเราเล่นคอมอยู่ใช่ไหมครับอย่างทีวีไม่ใช่รายการที่เราจะดูเราก็ต้องปิดทีวีซะแล้วก็หันมาเล่นคอมในเวลารายการทีวีที่เราจะดูออกเราก็ไปดูในคอมก็ได้นะครับในคอมก็มีทีวีให้ดูไม่ต้องเปิดทีวีสิ้นเปลืองพลังงานนะครับ
0: กิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ครับก็ให้คิดก่อนใช้คิดระหว่างใช้แล้วก็คิดหลังใช้นะครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ซึ่งเราจะเรียกย่อๆว่า LCA สิ่งของแต่ละอย่างที่เราใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าของกินนะครับหรือของใช้เนี่ยตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการใช้การกำจัดนะครับล้วนแต่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมทั้งสิ้นเราลองถอดมันดูดิชีวิตของมันเนี่ยมันเกิดอย่างไรมันตายอย่างไรมันส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างไร
11: มันมาจากไหนอะตอนมะเขือเทศ
12: อันดับแรกก็ต้อง
11: มาจากสวนที
12: ่สวนแล้วมาที่โรงงาน
13: โรงงานก็จะคัดแยกคุณภาพ

0: ประเทศก่อนถ้าเรียกก็น่าจะนำมาต้มไม่ใช่นำมาปั่นในชิ้นเล็ก
1: วัฏจักรการผลิตกล้วยฉาบเริ่มจากวัตถุดิบก็จะมีกล้วยดิบนำมาปลอกเปลือกแล้วก็ฝานเป็นแผ่นบางๆแช่น้ำเกลือเอาไว้ผลกระทบจากการฝานการปลอกเปลือกก็จะได้เปลือกกล้วยออกมาเป็นขยะแต่ขยะเปลือกกล้วยสามารถนำไปทำปุ๋ยหมัก
2: ในโรงงานเนี่ยก่อนที่มันจะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยมันจะต้องมีกากของผลิตภัณฑ์เราก็จะได้ปุ๋ยออกมาในกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะได้น้ำเสียและก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเนี่ยก่อนที่มันจะได้ไอ้นี่มาอีกมันก็ต้องมีบรรจุหีบห่อเพราะนั้นก็จะต้องมีขวดหรือไม่ก็ถุงพลาสติกมันก็มาจากเม็ดพลาสติก
3: การสำหรับกระบวนการ LCA นะครับเราทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้เราคิดก่อนใช้คิดในขณะที่ใช้แล้วก็คิดหลังใช้คิดก่อนใช้คิดยังไงครับ
4: ในกิจวัตรประจำวันที่เราทำในนาฬิกาพลังงานนะครับเราก็ก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็ควรคิดถึง LCA ของมันควรคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราทำนะครับว่ามันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอะไรยังไงครับ
5: กระบวนการนี้ทำให้เราทราบถึงที่มาของผลิตภัณฑ์แล้วก็สามารถเลือกใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้อย่างไรให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
3: เราย้อนกลับไปเมื่อต้นชั่วโมงเราครูจำได้ว่าครูบอกว่าหลังจากหมดคาบเรียนแล้วนักเรียนต้องทำอะไรได้นะครับก็คือบอกวิธีการนะครับการดำเนินชีวิตนะครับประจำวันที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดด้วยวิธีการใดบ้างหลากหลายแล้วแต่พวกเราจะคิดว่าเราจะนำเสนอด้วยรูปแบบใด
6: ถุงผ้านะคะสามารถใส่อุปกรณ์การเรียนได้สมุดดินสอหนังสือได้ค่ะถุงผ้าเนี่ยสามารถทำเองได้มีเศษผ้าก็นำเศษผ้ามาทำมาตกแต่งเป็นถุงผ้าสามารถใช้ได้ไม่ต้องเปลืองเงินซื้อค่ะ
7: เลยทั้งสองล้วนมีข้อดีและข้อเสียของตนเองมนุษย์เองต่างหากที่เป็นผู้ใช้

0: ห็นได้ว่าวิธีการที่พวกเรานำเสนอเนี่ยพวกเราสามารถปฏิบัติได้จริงได้จริงไหมครับ
1: จริ ง
0: นะครับทุกคนเนี่ยสามารถเริ่มต้นที่ใครเริ่มต้นที่ตัวเราไม่ต้องเริ่มกับใครครับเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนนะครับเริ่มปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของพวกเราก่อนตั้งแต่การกินการอยู่การนอนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราคิดพยายามคิดก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราทำไปนะครับมันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับมันก่อให้เกิดผลเสียตามมาอย่างไรแต่ถ้าเราคิดได้แล้วเนี่ยครูก็หวังว่าไอ้วิธีการที่พวกเราคิดเนี่ยมันจะสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้นะครับในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน
2: สิ่งที่เราเห็นเด่นชัดคือตอนแรกเนี่ยเราพูดวงจรชีวิตของเราใช่ไหมคะเราคือทำอย่างนี้แต่พอเรามาดูของคนอื่นเนี่ยของคนอื่นที่เขาใช้เนี่ยที่เขาว่าเขาใช้เยอะเนี่ยคือเราใช้เยอะกว่าเยอะมากด้วยเราก็เลยบอกขนาดเขาว่าเขาใช้เยอะแล้วเราจะถึงขนาดไหนเราก็ต้องคิดแล้วค่ะว่าถ้าเรายังใช้อย่างนี้ต่อไปเนี่ยคนอื่นเขาจะเป็นยังไง
3: การขี่มอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนใช่ไหมคะกับการขึ้นรถรับส่งคือถ้าเราเอามอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนใช่ไหมคะเราก็จะมาด้วยมาทีละคน2คนแต่ว่าถ้าเราขึ้นรถรับส่งมาด้วยการทีละเป็น10 20คนทำให้ลดพลังงานตัวนี้ลงไปด้วยอะค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.

0: 1นาทีและทางช่อง BLTV 15เวลา 5:45 นาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ตอนที่15เรื่องไขปริศนาปัญหาอะไรเอ่ยณแปลงเกษตรของโรงเรียนแสนสุขเด็ก4คนบัวแดงมีขิดอยู่ดีและสีเมืองกำลังไล่จับผีเสื้อและแมลงอย่างสนุกสนานแล้วอยู่ดีก็ใช้ตาข่ายจับผีเสื้อได้จึงร้องขึ้นอย่างดีใจแล้วเรียกเพื่อนๆมาดูด้วยกัน
3: เย่เย่เย่นี่ไงพวกเธอฉันจับผีเสื้อได้แล้วตัวนึงสวยมากเลยมาดูสิ
4: จริงเหรอไหนดูหน่อยสิ
5: ทำไมช่วงนี้ผีเสื้อเยอะจัง
4: ก็นี่เป็นฤดูร้อนที่มีดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยนี่จ๊ะผีเสื้อก็เลยเต็มไปหมดเลยสดชื่นเนาะ
6: ใช่ผีเสื้อมาดูดน้ำหวานแล้วมันก็ช่วยผสมเกสรดอกไม้ทำให้เกิดผลไม้เยอะแยะไปหมดพวกเธอสังเกตเห็นไหมรู้จักผลไม้อะไรกันบ้างล่ะ
3: ฉันพอรู้นะแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไย
7: มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฝักแฝงแตงโมชัยโยฮิว
6: แหมเธอร้องเป็นเพลงจ้ำจี้ผลไม้เลยนะอยู่ดีคิดได้แล้วงั้นเอาอย่างนี้ครั้งที่แล้วเราเล่นปริศนาคำไทยเกี่ยวกับสัตว์แล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นปริศนาคำไทยเกี่ยวกับพืชกันดีกว่า
4: ดีดีพวกเราชอบ
6: เอาล่ะพวกเราต้องช่างสังเกตดูลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิดแล้วมาตั้งเป็นคำถามนะฉันคิดว่าถ้ายิ่งคล้องจองก็ยิ่งดีเราเริ่มกันเลยนะ
3: แล้วไม่คล้องจองได้ไหม
4: ก็ได้นะเป็นแบบร้อยแก้วก็ได้แต่บัวแดงว่าเป็นร้อยกรองมีสัมผัสมันน่าฟังดีนะ
3: ก็ได้ก็ได้ฉันก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันแหละ
6: งั้นเราเริ่มจากการเดินสำรวจก่อนเป็นไง
4: hey!

0: เด็กๆเดินเที่ยวชมในพื้นที่แปลงเกษตรและโดยรอบซึ่งอุดมด้วยพืชพันธุ์พลางชี้ชวนเพื่อนดูต้นไม้ดอกไม
1: ้เอ๊นั่นดอกอะไรอ่ะสวยจังเลย
2: หรอแต่ฉันว่าดูน่ากินมากกว่านะ
1: รอก่อนนะอยู่ดียังไม่เป็นผลเลย
3: ฉันนึกออกแล้วเริ่มเลยนะอะไรเอ่ยแก่เรียกห้าวสาวเรียกอ่อน
4: เอ๊ะอะไรนะ
2: อืมฉันรู้แล้วมะพร้าวไงล่ะ
1: เออจริงด้วย
3: ใช่แล้วเราจึงมีคำเรียกว่ามะพร้าวอ่อนและมะพร้าวห้าวมะพร้าวอ่อนคือลูกมะพร้าวที่ยังไม่แก่เต็มที่ส่วนมะพร้าวห้าวเป็นมะพร้าวที่แก่จัดแบบว่าเอาไปขูดทำน้ำกะทิได้เลยนะ
4: อ๋อแบบนี้นี่เอง
5: ต่อไปฉันถามบ้างนะอะไรเอ่ยลูกกลมกว่ากำปั้นชื่อดังสนั่นคล้ายเสียงระเบิด
1: อะไรนะยากจังเกี่ยวกับอะไรกับระเบิดด้วยหรอ
2: นี่ไง
3: ว้ายทำอะไรน่ะอยู่ดิ
1: ตกใจหมดเลย
2: น้อยหนาใช่ไหมบางทีในข่าวเขาเรียกว่าระเบิดน้อยหนา
3: อาจจะเพราะรูปทรงมันคล้ายกันก็ได้เนาะทั้งขนาดแล้วก็ผิวที่ดูขรุขระคล้ายกันน่ะใครมีคำถามเจ๋งๆอีกมา
1: ฉันถามนะรู้แล้วอะไรเอ่ยข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง
3: นี่พูดถึงคนหรือผลไม้นะคุ้นๆว่าเป็นสำนวน
1: สำนวนก็เอามาจากการสังเกตเห็นผลของมันนี่แหละเอาไว้เปรียบเทียบกับที่ภายนอกดูดีดูสวยงามแต่ภายในจิตใจกับร้ายกาจไม่สวยเหมือนข้างนอกเลย
3: งั้นรู้แล้วเมื่อเดือใช่ไหมแน่นอนเลยเพราะข้างนอกมันสีแดงสวยงามแต่ข้างในลูกมันมีหนอนมีแมลงยั่วเยี้ยไปหมด
4: ใช่เลยคุณครูจานจ้าก็เคยพูดถึง
0: เด็กๆ เดินเล่นกันเรื่อยไปจนถึงแปลงผัก
6: หนูมารีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียว
2: พวกเธอฉันนึกคำถามออกแล้วอะไรเอ่ยแหวกม่านเจอมุ้งแหวกมุ้งเจอไหมแหวกไหมเจอเม็ด
1: ลำไย
2: ผิด
3: ส้ม
2: ผิด
5: แล้วมันคืออะไรล่ะอยู่ดีนี่คิดไม่ออกแล้วเนี่ย
2: ก็นี่ไง
1: ข้าวโพด
2: แน่นอนเปลือกมันก็เป็นเหมือนมุ้งแล้วก็มีเส้นไหมอยู่ข้างในมันห่อฝักข้าวโพดไว้อีกที
3: คนถามก็ช่างคิดช่างสังเกตกันจริงๆนะเอาละฉันถามต่อแล้วกันอะไรเอ่ยสีเขียวกลมๆข้างในน่าชมสีแดงสดใสมีเม็ดสีดำๆเล็กๆเด็กๆกินแล้วชื่นใจ
1: แตงโม
4: แตงโม
6: แตงโม
3: เอ้ยถูกแล้ว
1: ฉันขอถามบ้างนะอะไรเอ่ยชอบขึ้นตามตมดอกใหญ่ใบกลมคนนิยมบูชาน
5: ี่ไงดอกบัวเง่าของมันอยู่ใต้ตมแล้วยายของฉันก็ชอบเก็บไปบูชาพระด้วยนะ
1: ใช่เลยจ้ะ
2: เอาล่ะเพื่อนๆฉันขอเป็นคำถามสุดท้ายนะอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
3: เอ๊มังคุดเหรอมีเปลือกหนาหนา
2: บอถือ
5: คนสี่คนถือกล่องทุเรียน
2: บอถือง
5: ั้นจะเป็นต้นอะไรเฉลยแล้วกัน
2: ได้ก็เต่านี่ไงจ้างให้ก็ไม่ถูกหรอก
5: อยู่ดีนี่เราทายปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชอยู่นะเดี๋ยวเถอะ
0: ว่าแล้วสีเมืองก็วิ่งไล่เตะก้นอยู่ดีแต่อยู่ดีเพ่นฉิวได้ยินเสียงหัวเราะครื้นเครงของทั้งคู
1: ่นี่ทุกคนคิดปริศนาคำทายเป็นคำคล้องจองได้เก่งขนาดนี้เชียวหรอ
3: คงไม่หรอกอย่างเราก็จำเขามาเล่นเธอก็เหมือนกันใช่ไหมงั้นวันหลังพวกเราลองแต่งเองแล้วมาเล่นกันใหม่นะตอนนี้รีบตามเจ้าพวกนั้นไปกันเถอะ
1: รอด้วยสิ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการ

ลองของเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin theta อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos theta เนี่ยมันจะหักหลังกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin theta นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมุติว่าพี่แทน AY หรือความเร่งในแนวแกน Y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ N เท่ากับ MG cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน AY เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน Yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถเคาะสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างนึงที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้
ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่

พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวก bt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็นนั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a prime เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งพี่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่งคอนเซ็ปต์ที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่าง

เราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: ำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับ cos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่า cos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กําลัง2บวก sin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของ cos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่2นะครับจะมีค่า คอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตีกลของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นคอร์ดแดนที่3นะครับคอร์ดแดนที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าคอร์ดแดนที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3เป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตรยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับแล้วน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงคอแดนที่4นะครับซึ่งในคอแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับ และบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์มีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ำอะไรตรงนี้อ่ะนี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
1: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
1: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
1: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฟ้องก็ฟ้อง

0: สวัสดีครับเพื่อนครูครับพบกับตอนสุดท้ายของซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับตอนที่จะเป็นเหมือนบทสรุปสิ่งที่เพื่อนครูได้ชมมาทั้งหมดแล้วก็จะนำเอาไปใช้ในการจัดการชั้นเรียนของเพื่อนครูครับเช่นเคยครับเราอยู่กับอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับดร.กฤษณาชนวัฒน์ครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นตอนจบแล้วนะฮะก
1: ็
0: อยากจะให้อาจารย์ได้สรุปรวมความทั้งหมดแก่นของเรื่องของการจัดการชั้นเรียนนี่คืออะไรบ้างครับ
1: คือเรื่องการจัดการชั้นเรียนสำหรับครูหนึ่งคนเนี่ย
0: ครับ
1: พี่มองภาพเป็น3ชั้นค่ะ
0: ครับ
1: ชั้นแรกชั้นที่มองเห็นง่ายที่สุดคือพี่เรียกมันว่าชั้นเปลือก
0: ครับ
1: เปลือกก็คือการจัดสิ่งแวดล้
0: อม
1: การจัดการชั้นเรียนคือการจัดสิ่งแวดล้อม
0: ที่มองโต๊ะเก้าอี้หรือว่าเราเห็นในบรรยากาศห้องเรียนอย่างนั้น
1: ใช่ทางกายภาพมีอยู่ในชั้นเรียนจริง
0: ๆครับ
1: แล้วก็การจัดของครูที่จะจัดเนื้อหาโดยผ่านกระบวนการวางแผนการสอนการจัดที่เป็นคู่มือเอกสารตำรามาให้พร้อมตรงนี้เป็นเปลือกของการจัดการเพื่อจะนำสิ่งนี้ลงสู่ห้องเรียนพอถึงตรงถึงห้องเรียนแล้วเนี่ยเนื้อชั้นเนื้อเนี่ยก็คือชั้นที่มันเป็นสิ่งที่ดิ้นได้อยู่ในห้องทั้งหมดนะมันจะมีเด็กประเภทต่างๆทั้งผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวนี้มีเพศที่3ด้วย
0: อ
1: ย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีทั้งเด็กเกเรเด็กดีเด็กอะไรจะอยู่ในนั้นเนื้อหาสาระอยู่ในนั้นเราก็ต้องเอาเนื้อหาสาระของเราที่ต้องการให้เขาเรียนรู้นะเข้าไปใส่ให้เขาให้เขาร่วมมือกับเราให้ได้ให้มันถูกต้องตามหลักวิชาการแต่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของเราอย่างนั้นอันนั้นคือตรงเนื้อแล้วพอชั้นในสุดคือแก่นของการจัดการเรียนรู
0: ้
1: ที่มันจะต้องเกิดขึ้นให้ได้ในชั้นเรียนเนี่ยก็คือสัมพันธภาพถ้าครูกับเด็กสมรรถภาพไม่ดีเนี่ยไปไม่รอด
0: ครับ
1: แม้ว่าเด็กจะกลัวครูขนาดไหนเนี่ยก็ไปไม่รอดการเรียนรู้ไม่ที่ประสบความสำเร็จมันจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นเนื้อหาจริงๆก็คือตรงเปลือกตรงเนื้อเนี่ยเราต้องมีสมรรถภาพอันดีซะก่อนให้สามารถเด็กร่วมมือกับเราและมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรากำลังจะนำพาไปด้วยกันให้บรรลุเป้าหมายด้วยกันให้ได้
0: อาจารย์เอาสมรรถภาพของครูกับเด็กนักเรียนบอกว่าเป็นแก่นแสดงว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญมาก
1: ๆสำคัญ
0: ของการจัดการชั้นเรียน
1: ค่ะนอกจากสำคัญแล้วมันลึกสิ่งที่เป็นเปลือกเนี่ยทุกคนจัดการได
0: ้ครับ
1: แต่สิ่งที่เป็นเนื้อเนี่ยขึ้นอยู่กับศิลปะของครูแต่ละคนแต่สิ่งที่เป็นแก่นน่ะมันคือจิตวิญญาณของครู
0: ยังไงครับขยาย
1: ที่ต้องมี
0: คำว่าจิตวิญญาณของครู
1: ก็คือครูที่สร้างสัมพันธภาพกับเด็กได้จริงๆเนี่ยแล้วนำพาไปสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้จริงๆเนี่ย
0: ครับ
1: จิตวิญญาณของครูเนี่ยสำคัญที่สุดจิตวิญญาณของความเป็นครูสำคัญที่สุดถ้าครูที่ไม่มีจิตวิญญาณนะจัดตรงนี้ไม่ได้เลย
0: ครับก็จะไม่เกิดการจัดการชั้นเรียนที่ได้ผล
1: ใช่ครับไม่ครบ
0: ที่ครบคำว่าจิตวิญญาณของครูเนี่ยครูต้องเป็นยังไงกับเด็กถึงจะเรียกว่าครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู
1: คำว่าจิตวิญญาณเนี่ยมันที่พี่พูดว่ามันลึก
0: ครับ
1: คือคนที่เป็นครูเนี่ยพอมองอะไรที่เห็นเด็กปุ๊บเนี่ยจะมองไปเรื่องราวของการเรียนรู้การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตของเขาเลยไม่ใช่มองแยกส่วนทีละอย่างว่าตอนนี้อยู่ในห้องเรียนตอนนี้อยู่ข้างนอกจะมองการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยเป็นทั้งชีวิตและเป็นกระบวนการหมดเลยจะมองไปเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะนั้นเคยมีคนพูดว่าครูคนเป็นครูเนี่ยเหนื่อยแต่พี่ก็เคยพูดว่าถ้าเรารักเด็กถ้าเรามีจิตวิญญาณเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยเราจะรู้สึกว่าเราจะทำอะไรได้เรื่อยๆกับเด็กอะค่ะทำไปได้เรื่อย
0: ๆ
1: มองทุกอย่างเป็นกระบวนการเรียนรู้ระหว่างครูกับเด็กไปด้วยกันไปได้เรื่อย
0: ๆ
1: ตรงนี้ง่ายขึ้น
0: แล้วว่าถึงจะเจออะไรที่คนมองว่าเป็นปัญหาแต่ครูก็จะไม่มองอย่างนั้น
1: ไม่รู้สึกว่าน
0: ี่ก็เป็นกระบวนการที่ต้องเข้าไปจัดการคือใส่กระบวนการเรียนรู้ให้เด็กคนนั้นไปเด็กกลุ่มนั้นไป
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้มองว่าเธอเป็นคนเกเรแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวจะเข้าไปจัดการยังไงให้เธอได้เห็นกระบวนการเรียนรู้อะไรโอ้มันต้องอยู่ในทุกอนูทุกอนูของความของตัวครูเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ครับนี่เราเห็นครูที่ทำหน้าที่ตัวเองไม่บกพร่องคือสอนได
1: ้
0: สอนได้จัดการได้มีแผนการสอนมีอะไรแต่ขาดจิตวิญญาณความเป็นครูก็จะจัดการชั้นเรียนไม่ครบอีกเหมือนก
1: ันครูอาจจะรู้สึกว่าตัวเองครบแต่เด็กก็ไม่ได
0: ้
1: เด็กไม่ได้ไปด้วย
0: ขยายความนี้หน่อยฮะเป็นไงฮะเด็กรู้สึกว่าไม่ได
1: ้เด็กก็มีความรู้สึกว่าปล่อยให้เวลาผ่านไปให้ครูคนนี้สอนจบๆไปแต่ฉันไม่เอาเด็กบางคนอาจจะใช้วิธีนิ่งนิ่งเงียบทำเป็นเรียนแต่จริงๆไม่ได้รับรู้อะไรเลย
0: ไม่ได้ใจ
1: ไม่ได้ใจแล้วก็ต่อต้านอยู่ลึกๆแล้วก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จอะไร
0: ครับ
1: เนี่ย
0: อาจารย์ครับจิตวิญญาณความเป็นครูเนี่ยสร้างขึ้นมาได้ไหมครับ
1: สร้างได้ค่ะถ้าสร้างเนี่ยก็จะเหนื่อยหน่
0: อ
1: ยมีอยู่แล้วก็แปลว่าต้นทุนดีต่อยอดได้ง่าย
0: ครับสังเกตว่าตัวเองมีอยู่แล้ว หรือจริงๆก็จะรู้ตัวว่าตัวเองมีจิตแรงความเป็น
1: ก็รู้สึกเพราะว่าพออยู่กับเด็กแล้วสอนหนังสือสอนเด็กอะไรเด็กก็จะมีความสุขถ้าเรารู้สึกว่าเราทำสิ่งนี้ตรงนี้แล้วมีความสุขเรามีจิตวิญญาณอยู่แล้ว
0: ครับเราสุขที่จะสอนเด็กก็สนุกที่จะรับสิ่งเข้าไปแล้วมีความสุขในการเรียนกับเราน
1: ั่นแหละ
0: แต่ถ้าไม่มีแล้วอยากมีทำไงดี
1: เราก็ต้องเปลี่ยนความคิดเราไงว่าความคิดเราเนี่ยเวลาเราจะสอนเขาเนี่ยต้องทำความเข้าใจศึกษาเนื้อหาสาระแล้วก็เปลี่ยนความคิดความคิดที่เราเคยคิดว่าการสอนหนังสือเนี่ยมันคือการทำอย่างนั้นอย่างนี้แบบโบราณไม่เอาละเปลี่ยนสมัยแล้วสร้างสิ่งที่เราจะทำให้เขากับเราเนี่ยอยู่กันได้ตลอดไป
0: คร
1: ูบางคนเนี่ยเขาก็มีรู้สึกว่ามีความวิญญาณของการเป็นครูนะแต่ไม่เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยสมรรถภาพมันจะห่างเหินไงพอห่างเหินปุ๊บเนี่ยในยุคนี้มันใช้ไม่ได้แล้ว
0: มันเป็นเรื่องของยุคสมัย
1: ยุคสมัยด้วย
0: ที่เด็กในยุคนี้เขาเจออะไรที่ต่างจากครูได้เจอเมื่อตอนที่ในอดีต
1: ครูต้องเปลี่ยนถ้าเราไม่มีจิตวิญญาณเราต้องเปลี่ยนความคิดพอเปลี่ยนความคิดปุ๊บเนี่ยความคิดเรามันจะบงการการกระทำเราไงเพราะฉะนั้นพอเราเปลี่ยนความคิดเนี่ยการกระทำเรามันจะไปเองแล้วมันก็จะสอดคล้องกับตัวเด็กได้เองแม้ว่าจิตวิญญาณอาจจะมีไม่ครบถ้วนแต่เราก็มีความคิดที่จะทำต่อไปได้นะคะ
0: เราจะฝากอะไรไว้กับเพื่อนครูที่ดูอยู่ซึ่งอาจจะเป็นผมอาจจะแยกเป็นครูที่เพิ่งจบมาใหม่ๆนะฮะเป็นครูที่อาจจะอยู่ในยุคสมัยนี
1: ้
0: หรืออีกกลุ่มนึงอาจเป็นครูที่จบมานานแล้วก็อาจจะคนละเทคโนโลยีกับเด็กยุคนี้นะอีกกลุ่มนึงคือผู้บริหาร
1: ค่ะ
0: อยากฝากอะไรกับ3กลุ่มนี้เพื่อที่จะได้จัดการชั้นเรียนได
1: ้เอาครูใหม่ก่อนเอากลุ่มไหนก่อน
0: ครูใหม่ก่อน
1: ครูใหม่เนี่ยความใหม่ของครูเนี่ยมันเป็นประโยชน์สร้างสัมพันธภาพกับเด็กได้ง่ายแต่ครูใหม่เนี่ยต้องแสดงศักยภาพเพื่อให้เด็กเห็นว่าเขาจะต้องไว้วางใจที่จะให้เราเนี่ยเป็นครูเขานำพาเขาไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการเรียนให้ได
0: ้ครับ
1: แล้วก็ต้องมีความทันสมัยความว่าทันสมัยไม่ได้แปลว่าจะต้องมีอะไรที่โมเดิร์นหมดแต่หมายถึงว่าเป็นความทันสมัยที่รู้ว่าเด็กยุคนี้เป็นยังไงและเด็กยุคนี้ถ้าจะให้เขาเรียนรู้ต้องเรียนรู้อย่างไรแล้วก็มีจิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตยให้มากขึ้น
0: ครับ
1: แล้วก็ให้คือการเป็น
0: โอกาสให้เด็กได
1: ้ให้บทบาทเด็กอ
0: ่
1: ะให้เด็กได้คิดให้เด็กตัดสินใจเราต้องเชื่อว่าเด็กเนี่ยมีศักยภาพด้วยแล้วก็ตัดสินใจตัวเองได้ด้วยพัฒนาได้ด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็ไว้วางใจเขาด้วยครูยุคใหม่นะ
0: ครับครูยุคใหม่ครูใหม่ๆเพิ่งจบมาไม่นาน
1: ใช่
0: ครูยุคจบมานานแล้วแล้วก็อาจจะเริ่มคุยกับเด็กภาษาเด็กเอ๊ะบางคำก็ยังงงๆไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ค่ะครูในยุคที่จบมานานแล้วเนี่ยครูเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นผู้สอนเป็นผู้ให
0: ้ครับ
1: เอาตัวเองเป็นหลักแล้วก็ให้เด็กเรียนรู้โดยการส่งผ่านทางการพูดการบรรยายการสอน
0: ครับ
1: แต่เดี๋ยวนี้ครูยุคนั้นปรับนิดนึงปรับแล้วถอยหลังสักหน่อย
0: ปรับแล้วถอยหลังคือปรับอะไรถอยอะไร
1: ปรับว่าเราไม่ใช่ศูนย์กลางของเขาแล้วเขาสามารถที่จะเรียนรู้อะไรต่างๆมากมายโดยที่ไม่มีเราก็ได
0: ้ครับเหมือนอำนาจเราได้สูญเสียไปบางส่วน
1: เราอย่าไปคิดว่าเป็นอำนาจ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นนะ
1: ใช่ค่ะเราอย่าไปคิดว่าเรามีอำนาจเราคิดว่าเด็กเนี่ยแสวงหาความรู้ด้วยวิธีใดก็ได
0: ้
1: นั่นคือปรับคำว่าถอยหลังก็คือถอยลงมานั่งซะบ้างถอยลงออกไปจากชั้นซะบ้างแล้วให้เด็กเขาทำอะไรของเขาบ้างนั่นแหละค่ะ
0: ถอยแล้วปรับนะ
1: ถอยแล้วปรับ
0: ครับผมสำหรับกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนนะครับจะต้องให้ความสำคัญกับตรงไหนเพิ่มเติมเป็นพิเศษเพื่อให้การจัดการชั้นเรียนเนี่ยได้ผลบรรยากาศการเรียนที่มีความสุขและสนุกสนาน
1: ค่ะในสามจุดที่ถามมาเนี่ยจุดผู้บริหารสำคัญที่สุดเลย
0: ครับ
1: แล้วก็ยากที่สุด
0: ยากที่สุด
1: แล้วก็เป็นปัญหาที่สุด
0: โอ้หนักใจคือยังไงดีครับ
1: คือคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยจะต้องอำนวยความสะดวก
0: ครับ
1: แต่ส่วนใหญ่เราจะไปอำนวยความสะดวกผู้บริหารเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: ผู้บริหารต้องอำนวยความสะดวกครูและผู้เรียน
0: ด้านไหนครับ
1: ในทุกๆด้านที่ส่งเสริมให้เขาสามารถจัดการเรียนรู้กันไปได้
0: เช่น
1: การสร้างสิ่งแวดล้อม
0: ครับ
1: ด
0: ้
1: าน
0: การเปลือก
1: ด้านการสิ่งแวดล้อมแล้วครูคนไหนที่ตรงเนื้อเนี่ยเขามีปัญหาอะไร

0: ด้านความรู้ด้านความไม่เข้าใจเด็กด้านโครงสร้างอะไรที่อยู่ภายในที่จะทำให้การเรียนไม่ราบรื่นเนี่ยผู้บริหารต้องควบคุมดูแล
1: รับพร้อมสนับสนุน
0: ใช่สนับสนุนและเข้าให้ถึงหน่
1: อ
0: ยเข้าให้ถึงครูเข้าให้ถึงเด็กหน่อย
1: ครับ
0: ค่ะส่วนในเรื่องการที่จะไปดูแลเด็กเนี่ยผู้บริหารเนี่ยทำความเข้าใจแล้วก็ยึดเด็กเป็นสำคัญจะทำบริหารอะไรในโรงเรียนก็ตามเนี่ยให้คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับเด็กตรงนั้นมันจะสอดคล้องกันหมดเลย
1: จริงๆคำสำคัญในคำนี้เองนะฮะให้นึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับเด็ก
0: ใช่ค่ะ
1: มากกว่าประโยชน์ที่จะเกิดกับ
0: สิ่งอื่นที่ไม่ใช่เด็ก
1: ที่ไม่ใช่เด็กนั่นคือถ้าเกิดครูทำหน้าที่ของครูด
0: ้
1: วยจิตวิญญาณความเป็นครูที่เติมเข้าไปผู้บริหารคอยควบคุมดูแลสนับสนุน
0: ใช่ค่ะ
1: งั้นสิ่งที่ครูขาดหรือว่าบรรยากาศที่มันจะต้องเติมเข้าไปอะไรมันก็จะ
0: ที่มันเกินอำนาจที่ครูจะทำได้เนี่ยผู้บริหารต้องยื่นมือเข้ามา
1: ครับแต่ที่ผ่านมาของชั้นเรียนไทยอันนี้ทำไมเป็นปัญหาสุดและยากสุด
0: ก็เป็นเพราะว่าครูเนี่ยถูกปล่อยให้อยู่ชั้นเรียนตามลำพังอย่างโดดเดี่ยวกับเด็กมีปัญหาอะไรก็ว่ากันไปครูบางคนต้องควักกระเป๋าตัวเองทั้งที่เงินเดือนก็ไม่มากเนี่ยเพื่อมาสนับสนุนช่วยเหลือเด็กอะไรเนี่ยมีมากนะคะในโรงเรียนที่ยากจนนะคะแต่ส่วนโรงเรียนที่เขาร่ำรวยแล้วเนี่ยครูก็ต้องเผชิญปัญหาตามลำพังผิดพลั้งพลาดไปก็ครูก็โดนตามลำพัง อย่างนี้ค่ะ
1: ถ้าบทบาทการเข้ามาสนับสนุนของผู้บริหารน่าจะเข้ามาลักษณะไหนเหมือนมีทั้งปัญหาเรื่องการเงินปัญหาเรื่อง
0: มันปัญหาเรื่องการเงินมันไม่ใช่ปัญหาแค่ทีเดียวพี่ยกตัวอย่างเท่านั้นแต่หมายความว่าอะไรที่เป็นความคับข้องที่จะทำให้ครูเขาเนี่ยไม่สะดวกในการทำงานกับเด็กเนี่ยผู้บริหารควรจะช่วย
1: ถ้าตีออกมาเป็นให้เห็นเป็นชัดเจนคือผู้บริหารควรจะเปิดโอกาสให้ครูได้เข้ามาพูดคุยมาบอก
0: ถามเขาบ้างทุกสุขเป็นยังไง
1: บางทีให้ครูเข้ามาครูอาจจะไม่เข้ามาก็ผู้บริหารเข้าไปถามเอง
0: ได้ค่ะต้องเข้าไปต้องช่วย
1: ค่
0: ะต้องอำนวยความสะดวก
1: ต้องคอยสังเกตให้เห็น
0: ใช่ค่ะ
1: คือถ้าอยู่ในชั้นเรียนครูคอยสังเกตเด็กถ้าเป็นโรงเรียนผู้บริหารคอยสังเกตครู
0: ใช่ค่ะ
1: สุดท้ายนะฮะที่อาจารย์เป็นครูมา30กว่าปีสอนทุกชั้นเรียนนะครับแล้วก็มาเป็นอาจารย์ที่สอนคนที่จะจบไปเป็นครูของเด็กอีกในอนาคตมีอะไรอยากจะฝากไว้กับเพื่อนครูที่ชมซีรีส์นี้อยู่ครับ
0: ก็มี2ประเด็นนะคะ
1: ครับ
0: ที่อยากจะบอกว่าอย่าห่วง
1: อย่า
0: ห่วง
1: ห่วง
0: คือครูเนี่ยอย่าห่วงว่าเนื้อหาสาระที่ตัวเองสอนน่ะมันจะไม่มากพอมันจะไม่เข้มข้นมันจะไม่อะไรอย่าไปห่วงตรงนั้นเพราะว่าช่องทางทางการศึกษาเรียนรู้ของเด็กสมัยใหม่เนี่ยเยอะแยะมากมายเด็กบางทีรู้มากกว่าเราด้วยซ้ำในบางเรื่องตรงนี้อย่าห่วงแต่จงห่วง อันที่สองคือจงห่วงว่าเราเนี่ยอยู่ในฐานะที่เราเป็นครูเนี่ยและเราต้องปกครองชั้นเรียนเนี่ยเรากับเด็กเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเรากับเด็กนี่เกิดอะไรขึ้นถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับเด็กเนี่ยมันดีมันบวกเนี่ยทุกอย่างมันก็จะสร้างสิ่งที่ดี
1: ๆ
0: แต่ถ้าครูในชั้นเรียนเนี่ยสร้างหรือทำบรรยากาศให้มันไม่ดีเนี่ยความไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนนะคะมันจะลุกลามไปถึงสังคมภายนอกอีกมากมายเพราะนั้นเราเริ่มต้นสร้างสิ่งที่ดีระหว่างเรากับเด็กเสียก่อนและเราต้องดีด้วย
1: ซึ่งก็คือแก่นที่อาจารย์บอกแต่ต้นสมรรถภาพระหว่างครูกับเด็ก
0: ต้องดีค่ะ
1: ต้องดีให้ห่วงสิ่งนี
0: ้ให้ห่วงสิ่งนี้
1: อย่าไปห่วงไอ้เรื่องที่มันเป็นเรื่อง
0: ที่เด็กก็ไปหาเอาเองภายนอกได
1: ้ครับครับผมขอบคุณมากครับที่ทิ้งความห่วงใยมาให้เพื่อนครูนะครับขอบคุณมากครับอาจารย
0: ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: และนี่คือบทสรุปของการพูดคุยกับอาจารย์ดร.ปริศนาชนวัฒน์ครับอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับถึงซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับถ้าเพื่อนครูอยากดาวน์โหลดตอนอื่นๆครับดาวน์โหลดได้ทาง www.thaiteachers.tv วันนี้อาจารย์ปริศนาและผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

้วยอุปนิสัยในการเรียนและความสนใจที่แตกต่างกันของเด็กนักเรียนทำให้โรงเรียนบ้านคูเมืองอ่อนอนุเคราะห์จังหวัดอุบลราชธานีแบ่งการเรียนการสอนเป็น3 กลุ่มคือจิตเอื้อเฟื้อค่อนข้างเรียนดี

0: จิตอาสาเรียนปานกลางและจิตสาธารณะซึ่งเป็นกลุ่มพิเศษที่ไม่ชอบเรียนจากตำราแต่ถนัดทักษะการคิดสร้างสรรค์ครูพรทิพย์มายุสิริจึงใช้วิธีผสมผสานการเรียนภาษาไทยผ่านศิลปะเพื่อให้การเรียนสัมฤทธิ์ผลการประยุกต์ใช้ศิลปะเพื่อสร้างความเข้าใจในบทเรียนช่วยสร้างสมาธิในการเรียนมากขึ้นทั้งยังช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจและลดความขัดแย้งมีพัฒนาการดีขึ้นในทุกด้าน
1: ปัญหาที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยเด็กกลุ่มนี้เนี่ยจะสนมากเข้ามาในห้องเรียนเนี่ยถ้าครูเตรียมการสอนไม่ดีจะเอาเข้าไม่อยู่ก็พอดีไปเห็นรูปแบบการสอนของครูสุภลักษณ์มีปานนะคะที่ท่านสอนเด็กพิเศษนะคะแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊นักเรียนเราเนี่ยเขาสนใจศิลปะนะเขาสนใจในเรื่องของการร้องเพลงนะก็เลยลองเริ่มเอางานศิลปะมาช่วยในเรื่องของการเรียนการสอน
0: ก่อนการเรียนรู้จะมีการเตรียมความพร้อมด้วยการเล่นเกมฝึกทักษะด้านต่างๆเพื่อสร้างความน่าสนใจในการเรียน
1: ลูกได้อะไรจากเกมนี
2: ้
1: มีสมาธิในการฟังได้ความคิดด้วยใช่ไหมคะได้ความสนุกด้วยถึงช่วงนี้ลูกพร้อมหรือยังที่จะเรียนกิจกรรมแรกที่ใช้นะคะก็เป็นการปั้นกระดาษรูปลอยตัวแล้วก็ให้เขาเล่านะคะจากกิจกรรมแรกเนี่ยครูรู้สึกว่าคุณครูพอใจจากการที่เขาไม่อยู่นิ่งเขาไม่มีสมาธิเลยนะคะเขามีใจจดจ่ออยู่กับงานที่เขาทำนะคะวันนี้คุณครูจะลองให้ลูกๆเนี่ยสร้างตัวละครแล้วก็เขียนเรื่องเล่ามาเล่าให้แบ่งกลุ่มละ3คนถ้าในการเขียนเรื่องนะคะมันจะมีแนวในการเขียนเรื่องให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ครูให้นะคะว่าขั้นตอนในการสร้างเรื่องอันดับแรกก็คือต้องคุยกันก่อนใช่ไหมคะต้องแบ่งงานกันก่อนคิดเรื่องขึ้นมาเสร็จแล้วลูกก็จะมาสร้างตัวละครลองทดลองเล่านะคะ บ้านของสุนัขนี่บ้านของสุนัขนี่มันจะเป็นแบบบ้านคนไหมล่ะ
3: เป็น
1: แบบบ้านคนไหมสมมุติใช่ไหมสมมุติว่าเป็นบ้านคนบรรยากาศแบบไหนท้องนาหรือว่าในป่า
3: ในป
1: ่าเพราะนั้นรอบๆสิ่งแวดล้อมของงูของกบมันก็ต้องมีใช่ไหมคะเป็นการสร้างบรรยากาศ

0: ทำตัวละครเกี่ยวกับนิทานที่เราแต่งขึ้นครับได้จินตนาการถึงตัวละครทุกความสุขครับช่วยเพื่อนทำเยอะๆก็พอไปเล่าก็หัวเราะกันครับ
1: รู้จักฝึกคิดเรื่องเกี่ยวกับการเล่านิทานการปั้นผสมผสานภาษาไทยกับศิลปะเข้าไปด้วยกัน

0: กลุ่มไหนที่จะแสดงก่อนคะ
1: ผมครับ
2: กลุ่มจักรชัย
0: ประมือเลยค่ะ
1: วันนี้ผมจะมาเล่านิทานเรื่องงูเหลือมกับไก่ครับตัวละครก็มีงูเหลือม
3: ครับงูเหลือม
1: ไก
3: ่
1: แล้วก็ม้าป่าครับ
3: ม้าป่าก
1: ระทั่งหนึ่งนานมาแล้วมีงูเหลือมตัวหนึ่งได้ออกไปหากินอาหารในป่าเขาไปพบไข่โดยไม่รู้ว่าไข่เป็นไข่ไก่งูเหลือมก็เลยเก็บไข่มาเลี้ยงจนไข่ไก่ฟักออกเป็นตัว

0: ็ไม่รู้ว่างูเหลือมเป็นแม่งูเหลือมก็นึกว่าไก่เป็นลูกของเขาทั้งสองพากันออกไปหากินไก่นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะแม่ของข้าเป็นงูเหลือมนี่ว่าแล้วไก่ก็กระโดดลัดหมาตายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนจะทำอะไรควรคิดให้รอบคอบครับ
1: เยี่ยม
2: การถอดบทเรียนนะคะก็จะเป็นข้อคิดในการทำงานในครั้งต่อไปของเราด้วยขั้นตอนในการนำเสนออะไรต่างๆมันจะมีอยู่3ขั้นตอนแล้วก็รายงานในสิ่งที่เราได้ทำต้องการให้ละครเป็นแบบไหนเพื่อนคนฟังสนุกสนานมั้ย
1: ขั้นวางแผนมีการแบ่งหน้าที่ในการทำงานขั้นปฏิบัติทำงานช่วยกันดี
3: ขั้นที่1ขั้นวางแผนให้เวลา1ชั่วโมงในการปั้นตัวละครการรายงานตัวการสรุปขั้นที่2ขั้นปฏิบัติปั้นตรงตามเวลาที่วางไว้พอดีการสรุปการรายงานตัวตรงตามเวลาพอดีไม่ขาดไม่เกินขั้นที่3การปรับปรุงแก้ไขต้องกล้าแสดงออกกว่านี้ครับ
2: จากกิจกรรมที่1เนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเขารู้ตัวเขามากขึ้นว่าเขามีความเก่งอยู่เป็นที่ยอมรับของคนอื่นอยู่ในกลุ่มอยู่การแบ่งกลุ่มย่อยที่ออกมานำเสนองานเนี่ยนะคะจากที่เขาไม่เคยได้ออกมาเสนองานเลยตอนนี้เขาเป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วเขาได้ออกมานำเสนองานนะคะตรงนี้คุณครูก็กิจกรรมแรกคุณครูก็รู้สึกว่าคุณครูประทับใจในตัวนักเรียนแล้วก็มีอะไรที่คุณครูไม่รู้ในตัวเขาบางครั้งครูก็ทึ่งในความสามารถของเขาเขาเป็นเด็กที่กล้าคิดนอกกรอบพอสมควรนักเรียนคะคราวที่แล้วเราเรียนการเล่าเรื่องจากจินตนาการใช่ไหมคะลูกได้ปั้นรูปรอยตัวโดยใช้กระดาษนะคะในวันนี้เราก็จะมีการเล่าเหมือนกันแต่การเล่านั้นเล่าจากการอ่านแล้วมาเล่านะคะจะเป็นวรรณคดีที่ลูกๆรู้จักกันดีก็คือพระอภัยมณีปางเมือง

0: ที่2
1: กิจกรรมที่2นี่ก็คือการสอนวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีอันนี้คือจุดสำคัญก็คืออยากเน้นในเรื่องของการอ่านแล้วนำมาเล่าการสื่อความหมายการสื่อความนะคะแล้วก็รู้จักว่าเมื่อทำแล้วเนี่ยตรวจสอบตัวเองไหมเราได้วางมีการวางแผนไหมขั้นต้นแล้วพอการปฏิบัติมีปัญหาอะไรทีนี้คุณครูจะให้ศึกษาเนื้อเรื่องย่อของพระอภัยมณีในนี้แล้วก็ลูกเลือกตัวละครว่าลูกชอบตัวละครตัวไหนสื่อออกมาทางการปั้นนะคะปั้นด้วยดินน้ำมันทีนี้ลูกปั้นตัวไหนลูกศึกษาประวัติของตัวละครตัวนั้นด้วยแล้วก็มาเล่านะคะ

0: มานี่ตัวอะไรลูก
1: มานิงมังกรคร
0: ับ มานิงมังกรตัวนี้เป็นอะไรคะ
1: มานิงมังกรคร
0: ับอ้วนไปหน่อยเนาะ
1: คร
0: ับ ตัวนี้อะไรคะ
2: นางยักษ์ครับ
0: นางยักษ
3: ์มามังกรหรือมานิงมังกรปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกที่กอแก้วพิสดารสุดซักความไปพบจึงคิดอยากได้จึงไปขอไม้เท้าโยคีมาปราบมานิงมังกรจึงกลายเป็นพาหนะของสุดซักความ
0: กิจกรรมที่3ก็คือการเขียนอธิบายตามลำดับขั้นตอนนะคะ

0: อันนี้จะฝึกให้เขารู้จักการใช้ภาษาในการอธิบายสิ่งที่เขาทำโดยใช้ฝอยไม้ไผ่หลังจากการเล่าเสร็จแล้วนะคะนี่เราจะมีการเขียนอธิบายลำดับขั้นตอนในการทำงานเนี่ยเป็นยังไงเขียนออกมาแล้วคนอ่านเนี่ยสามารถที่ทำตามเราได้ไหมถ้าสามารถที่ทำตามได้ก็แสดงว่าขั้นตอนของการเขียนของเรานั้นดีเราแลกเปลี่ยนกันได้นะคะ
1: มาตัวเห็ดขาเด้อเดี๋ยวมาเห็ดตัวมัน
2: นี่ดิ
1: มีเห็ดขาต้องกันเดี๋ยวทำหางนะ
0: ส่วนไหนเป็นหัวเป็นหางลูกใช่นะ
3: นี่หัวครับ
0: นี่หัว
3: นี่หัวครับขา
0: ตัว
3: หางครับ
0: นี่หางใช่ไหม
3: นี่ขาครับ

0: ตอนนี้ทุกคนได้หุ่นแล้วนะคะทีนี้คุณครูจะให้เขียนอธิบายตามลำดับขั้นตอนอุปกรณ์ลูกมีอะไรบ้างขั้นตอนในการทำ
1: กราบเรียนครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้จะมาอธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์ของเล่นเศษวัสดุฟอยล์ไม้ไผ่วัสดุอุปกรณ์ฟอยล์ไม้ไผ่กันไกลได้วิธีทำเอาฟอยล์มารวมกันเป็นก้อนแล้วเอาได้มัดเอาชิ้นส่วนที่แยกมาต่อกันตั้งขาให้ตรงแล้วมัด
2: เดี๋ยวมาถอดตัวเรียนครับขั้นบางแขนจะให้ควายเขายาวๆและตัวอ้วนๆขั้นปฏิบัติควายเขายาวพอดีแต่ตัวพร้อมเกินไปก็ควรปรับปรุงควรทำควายให้ตัวอ้วนกว่านี้ครับ
3: การเรียนภาษาไทยผสมผสานกับศิลปะก็ได้สมาธิในการปั้นมีความสนุกแล้วก็ได้ความรู้เรื่องภาษาไทยด้วยครับวิทยาศาสตร์แล้วก็มีสมาธิทำอะไรแล้วก็ตั้งใจขึ้นกว่าเดิมครับ
0: ผลที่ได้จากการทำกิจกรรมทั้ง3ขั้นตอนเนี่ยนะคะเราก็มาสังเกตดูพฤติกรรมของนักเรียนเองนะคะในการที่จะออกมานำเสนองานเนี่ยแต่ก่อนเขาไม่ค่อยกล้านะคะเขาไม่ค่อยกล้าที่จะมาแสดงออกพอเขามีประสบการณ์ตรงนี้แล้วเขาสามารถที่จะมาเล่าได้นะคะไม่ต้องเกี่ยงคนนู้นคนนี้แล้วก็การเขียนของเขานี่ก็รู้สึกว่าเขาจะมีพัฒนาการขึ้นซึ่งเราไม่เคยคิดว่าเขาจะทำตรงนี้ได้

0: ใหญ่แห่งหนึ่ง
1: มียักษ์สองตนเฝ้าอยู
2: ่ไม่น่าเชื่อว่านักเล่านิทานที่สามารถสร้างรอยยิ้มและดึงดูดความสนใจจากเด็กนักเรียนรุ่นน้องกลุ่มนี้จะเป็นนักเรียนกลุ่มเดียวกับที่เคยสร้างความหนักใจให้คุณครูในชั้นเรียนวิชาภาษาไทยมาก่อน
0: ว่าแล้วยักษ์ทั้งสองก็ลงมือสร้างภูเขา
3: ปัญหาที่พบใหญ่ๆเลยก็คือปัญหาของการอ่านไม่ค่อยคล่องเพราะระดับมัธยมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะต้องอ่านคล่องได้แล้วแล้วก็เขียนสะกดคำยังไม่ค่อยถูกก็เป็นปัญหาของชั้นเรียนด้วยค่ะการอ่านมันจะมีทั้งการอ่านออกเสียงแล้วก็การอ่านในใจถ้าเกิดการอ่านออกเสียงเนี่ยเขาอ่านไม่ได้แล้วเพื่อนก็จะรอตะกุกตะกักอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะรำคาญเบื่อก็ทำให้บรรยากาศในห้องไม่ดีทำให้การจัดการเรียนการสอนก็ลำบากเหมือนกัน
0: อันนี้อะไรครับ
4: เนื้อหมูดิบ
0: เออนี่สออูกอสุกดอยอีบอดิบเนื้อของผล
4: ดิบ
0: เนี่ยเนื้อ
4: เนื้อผลดิบ
0: เฮ้ยสออูก
4: อสุกเฮ้ย
0: เนื้อ
4: ผลดิบ
0: เฮ้ยเนื้อของผล
4: สุก
0: เออ
3: ปัญหาอ่านไม่คล่องของเขานะคะมันก็จะทำให้เขาเบื่อไม่อยากเรียนเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะเป็นตัวถ่วงเพื่อนก็ทำให้เขาไม่กล้าอ่านไม่กล้าแสดงออกหรือบางทีก็ขาดเรียนไปเลยอย่างนี้ก็มีก็จะมีเด็กอยู่กลุ่มนึงค่ะ 5-6 คนเรียนค่อนข้างจะอ่อนคือเรื่องการอ่านภาษาไทยไม่ค่อยคล่องแล้วก็เขียนภาษาไทยไม่ค่อยคล่องเวลาอยู่ในห้องเรียนค่ะปัญหาของเขาก็คือเวลาเขาเข้ากับเพื่อนเนี่ยเวลาให้ทำงานกลุ่มเนี่ยเพื่อนก็จะไม่ยอมรับเอากลุ่มนี้มาอยู่ด้วยเพราะอ่านไม่คล่องลายมือก็เขียนไม่ค่อยสวยอะไรพวกนี้เขียนไม่ค่อยถูก
4: ส่วนไหนของมะละกอที่นำไปตากแห้งชงเป็นเครื่องดื่มแก้ไข้แก้โรคดีซ่าน
2: เด็กหนุ่มกลุ่มที่คุณครูจิตรากำลังพูดถึงก็คือสุธีภูวันอัฐพลธนวัฒน์และคุณากร
5: อาหารเล็กข้อใดที่ช่วยป้องกันและรักษาโรคหวัดโรคเลือดออกตามรายฟัน
4: กระหายน้ำ
0: บำรุง
4: กระเพาะช่วยปัสสาวะ
3: รู้สึกหนักใจเพราะเราจะแก้เขายังไงทำแรกๆก็ใช้วิธีการดุเขาบ่นอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังๆมาเอ๊ะมันก็ไม่ได้ผลลงโทษโดยการตีให้เขาอ่านมันก็ไม่ได้ผลก็เลยเอ๊ะเราต้องมานั่งคิดแล้วค่ะเราจะทำยังไงกับเด็กกลุ่มนี้ดีถึงจะได้ให้พัฒนาเขาให้ดีขึ้นก็เลยลองรวมเด็กกลุ่มนี้ดูซิว่าเขาจะมีความสามารถอื่นๆอะไรได้อีกพอดีโรงเรียนก็ให้มาจัดห้องสมุดนะคะเราก็เลยเอาแนวคิดตรงนี้มาใช้ว่าถ้าเราเอาเรื่องห้องสมุดเนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาเขาจะได้ไหมก็เลยลองมาสอบถามว่าเออใครจะช่วยครูบรรณารักษ์น้อยจัดห้องสมุดก็จะขออาสาสมัครปรากฏว่าทั้งกลุ่มเนี่ยค่ะยกมือรับอาสาที่จะมาช่วยงานครูถือว่าดีเป็นค่ะเป็นโอกาสที่จะพัฒนาเด็ก
0: หมวด100เป็นหนังสืออะไรครับ
4: ปรัชญา
0: ด้านปรัชญา
6: ปรัชญา
4: ปรัชญาก
2: ระบวนการก้าวสู่บรรณารักษ์น้อยเริ่มจากการทำความรู้จักและแยกหมวดหมู่หนังสือ
0: ก่อนหลักในการคัดแยกนักเรียนลองดูที่หน้าปกก่อนดูหน้าปกเสร็จแล้วอ่านชื่ออะไรครับชื่อหนังสือใช่ไหม
3: ให้เขารู้จักหมวดหมู่ว่าหนังสือในห้องสมุดมันมีหมวดหมู่อะไรบ้างเราจัดแบบไหนการแยกแยะหมวดหมู่หนังสือเนี่ยครับก็เป็นการพัฒนาการอ่านพัฒนาการวิเคราะห์แยกแยะเพราะว่าหนังสือมันมีหลายหมวดด้วยกันนะคะเขาก็จะได้แยกแยะเป็นแรกๆเนี่ยดูจากปกเฉยๆว่าเออหนังสือนี้นิทานนะอะไรอย่างเงี้ยหลังๆบางทีมันทั้งปกหนังสือก็ไม่ได้บอกก็บอกว่าหนูต้องอ่านสารบัญซิลูกอ่านคำนำซิลูกอ่านแล้วลองบอกคุณครูซิว่าเออหนังสืออันนี้มันน่าจะอยู่ในหนังสือหมวดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต้องเปิดอ่านข้อมูลคำนำก็ได้ลูกดูคำนำนะ
3: ก็ถูกบ้างผิดบ้างแล้วก็ช่วยแก้ไขเขาก็จะมีความรู้มากขึ้น
7: พอดีว่าเรามีหนังสือเยอะนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยลงทะเบียนหนังสือกินนักเรียนแยกสรรแยกหมวดหมู่ไปแล้วใช่ไหมคะ
2: เมื่อเริ่มแยกหมวดหมู่ของหนังสือได้แล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนและติดสรรหนังสือโดยได้คุณครูยุวพรแสนจำนายหนึ่งในทีมครูบรรณารักษ์มาช่วยในการเรียนรู้ครั้งนี้
7: เป็นหนังสือหมวดอะไร
8: น
7: โดยยายไม่มีผู้แปลไม่มีผู้แปลก็ขีดแดดเลย
6: โรงเรียนเราเนี่ยใช้ติดสันหนังสือแยกสีนะคะก็เริ่มตั้งแต่ความรู้ทั่วไปนะจะเป็นหมวด00เนี่ยเราจะใช้สีม่วงปรัชญานะคะใช้สีดำค่ะแล้วก็ศาสนาใช้สีเหลืองแล้วก็พวกสังคมศาสตร์นะคะเราจะใช้สีน้ำเงินค่ะหนังสือที่ห้องสมุดเราเยอะแล้วก็เด็กๆนิยมมากคือเป็นเยาวชนค่ะก็คือเราจะใช้สีเทาถ้าสมมติว่าเล่มไหนเนี่ยที่เขาไม่รู้เขาก็จะมาถามว่าคุณครูครับอยู่หมวดไหนเราจะไม่บอกตรงๆแต่เราให้เขาเนี่ยไปอ่านในเนื้อหาในคำนำและให้เขาไปดูว่าเขาโครงเรื่องเนี่ยมันจะตรงกับเรื่องไหนเราจะได้ฝึกว่าเขาคิดได้แล้วเขาจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าหนังสือเล่มนี้อยู่ในสีที่เรากำหนดนะเขาจะไปติดสันถูกค่ะ
0: พิมพ์ครั้งแรกเมื่อนี้พิมพ์ครั้งที่2อันนี้ก็ต้องเป็นพิมพ์ครั้งที่เท่าไหร
5: ่2
0: ครั้งแรกก็ไม่ต้องใส่จะลูกอันนี้
5: เขียนว่าพุทธภาษา2504
0: ใช่แล้วพอเขาได้มาทำตรงนี้ปั๊บเขาก็จะดูศึกษาการอ่านไปในตัวเราจะได้เห็นแววเขาเลยนะคะเด็กบางคนอย่างธนวัฒน์

อย่างเงี้ยค่ะก่อนจะจัดหนังสือเข้าชั้นเนี่ยบางทีเพื่อนๆหยิบหนังสือเข้าชั้นแล้วแต่เขายังอ่านก่อนหยิบหนังสือมาอ่านแรกๆเราก็ยังคิดว่าเอ๊ะเขาจะอ่านออกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะหยิบหนังสือพวกนิทานพวกอะไรก่อนอย่างเงี้ยที่มันน่าสนุกอะไรมา

0: ครามแบบยุคล่มมันนะครับเหมือนมันแสกเวทมนต์ให้เราต้องอยู่กับมันตลอดไม่ว่าเราจะไปไหนก็ช่างมันก็จะดึงดูดแบบมันเป็นคาถาเรียกผมอะมาอ่านมาอ่านชั้นมาก็ต้องมานั่งอ่านมันทุกวัน
1: การหยิบจับหนังสือเนี่ยนะคะมันก็เป็นพื้นฐานของทําให้เด็กเขารู้จักรักหนังสือก่อนรักที่จะอ่านอย่างน้อยเขาหยิบไปเขาก็จะดูไปด้วยไง
2: การที่เราจับหนังสืออ่านหนังสือทุกวันเนี่ยมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยพูดได้ดีมากขึ้นครับจากทีแรกยังพูดไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะว่ายังแบบว่าเรียบเรียงคำไม่ค่อยถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาปรับปรุงขึ้นมากแล้วครับ
3: อยู่ใกล้กับสมุดหนังสือก็ได้อ่านอยู่แล้วช่วยได้หลายอย่างเลยครับเป็นเหมือนบ้านเลย
4: ผู้วันอันนี้เพื่อนเขาลงข้อมูลให้แล้วเดี๋ยวผู้วันช่วยคุณครูนะคะครั้งก่อนเราถึงเลขอะไรผู้วันดูสิคะเช็คสิคะผู้วันยังไม่ใช่กดอีกครั้งนึงอีกครั้งกดจนกว่าจะเห็นรายชื่อหนังสือค่ะ
5: นอกจากจะได้พัฒนาทักษะด้านการอ่านแล้วงานของบรรณารักษ์น้อยยังช่วยพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์และการเขียนอีกด้วย
4: ไปที่สืบค้นข้อมูล
6: เป็นคนชอบพิมพ์เขียนอะไรประมาณนี้ครับก็เลยขออาสาด้านพิมพ
1: ์การที่เขาได้มาพิมพ์ลงทะเบียนหนังสือนี่ก็มีส่วนช่วยพัฒนาทักษะทั้งการอ่านและการเขียนนะคะเพราะเขาจะต้องดูไปด้วยดูใบรายการหนังสือไปด้วยทำให้เขาพิมพ์คล่องก็คือเขียนคล่องขึ้น
5: เมื่อเรียนรู้และฝึกฝนจนครบกระบวนการพวกเขาก็พร้อมแล้วสำหรับการเป็นบรรณารักษ์น้อย
7: ผมจะอยู่ข้างนอกก่อนแล้วก็จัดน้องๆให้เป็นแถวแล้วเป็นพวกเงียบก่อนเข้าห้องครับให้เป็นไอ้นี่เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนเข้าห้องครับ
8: ป.1ครับป.1ป.2ป.2ไม่มีป.3แล้วครับเดี๋ยวมาเป็นแถวอย่าแตกแถวนะครับพ่อมาแล้วบอกป.พี่เขาด้วยนะ
3: ดูแลน้องๆครับที่น้องๆมาถามว่าหนังสืออยู่ไหนก็บอกน้องๆเขา
9: น้องๆจำได้ไหมวิธีการยืมคือหนังสือยังไงหนังสือเล่มนึงเนี่ยมันมีอายุการยืมเวลา1 อาทิตย์ถ้าน้องเอามาคืนไม่ตรงเวลาพี่ก็จะปรับ1 บาทหรือไม่ตรงวันนะครับ
6: หน้าที่หลักๆของผมตอนนี้ก็คือจะเป็นคนคอยยิงยืมคืนกับเช็คสถิตินะครับ
10: ฝากตามกำหนดด้วยนะครับ
9: ถ้าน้องคนไหนไม่มีบัตรแต่จำรหัสได้ก็บอกพี่เขาได้นะครับ
10: ถ้าจำรหัสได้บอกได้นะฮะ
11: ปากของนกกลวงกล้ามเนื้อที่บังคับปีกอยู่จะติดกับโครงกระดูกบริเวณอกเพื่อให้ได้ศูนย์ถ่วงที่พอดีทุกอย่างของนกถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้มันบินได
7: ้ที่ว่าผมได้เป็นมันรักน้อยก็เป็นภาคภูมิใจด้วยครับว่าได้เราทำให้น้องๆได้อ่านด้วยแล้วก็ช่วยโรงเรียนด้วยครับ
2: อยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับสามารถพูดข่าวพูดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่สามารถประชาสัมพันธ์ให้เด็กๆในโรงเรียนหรือว่าคุณครูเนี่ยทราบได้ครับเราจะเปิดฉายวิดีทัศน์เนี่ยตามตารางส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเปิดสารคดีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เรื่องสัตว์เรื่องพืชแบบนี้ครับน้องๆก็สามารถนำไปใช้ได้แล้วตัวเราก็สามารถนำไปใช้ได้อีกแบบนี
1: ้ก็ถือว่าเขาทำได้ในระดับหนึ่งนะคะก็คือทำได้ดีแล้วเราก็เลยคอยให้กำลังใจว่าดีแล้วลูกอะไรอย่างเงี้ยการเสริมแรงตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันว่าหนูทำดีแล้วลูกช่วยงานห้องสมุดก็เป็นความภาคภูมิใจของเรานะลูกให้กำลังใจ
5: ความท้าทายขั้นต่อไปของเหล่าบรรณารักษ์น้อยก็คือการเป็นผู้ช่วยคุณครูทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
12: นักเรียนคิดว่าหนังสืออะไรที่เด็กๆไม่ค่อยสนใจเปิดอ่านทำไมเธอคิดว่าน้องๆเพื่อนๆไม่ค่อยอยากจะอ่าน
13: เล่มใหญ่แล้ว
14: เล่มใหญ่เกิน
13: ไม่มีภาพดึงดูดใจ
12: ไม่มีภาพดึงดูดเนาะแล้วเล่มมันก็ใหญ่โตเด็กๆมักจะไม่ค่อยชอบเนาะเพราะฉะนั้นเราก็มาทำเกมเกี่ยวกับการใช้พจนานุกรมกันดีไหมนักเรียนนักเรียนได้พจนานุกรมแล้วใช่ไหมลูกเมื่อได้แล้วเราก็มาหาคำเราอาจจะเอาดอเด็กจอจานสอเสืออะไรบ้างก็ได้ให้หลากหลายแล้วเดี๋ยวเรามาเลือกกันว่าเราจะเอาคำไหนนักเรียนอย่าลืมเขียนความ

0: วสุธาเนี่ยจะดูคำว่าวสุธาที่เธอหากันมานะนักเรียนว่ามันน่าจะเหมาะกับชั้นไหน
1: หนึ่งหรือสามไม่จะยิน
0: ถูกต้องสุธีเก่งมาก
1: ครูว่า
0: วสุธาเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับมัธยมนะถ้าป .4 ถึงป .6 มันน่าจะยากไป
2: แล้วถ้าโจนครับโจนที่ความหมายแปลว่ากระโดดพุ่งเข้าไปครับป .4 ถึงป .6
0: ได้ป .4 ถึงป .6 ก็ได้ลูก
3: ทะเลาะครับทะเลาะได้ป .1 ถึงป .3
4: เด็กเกินไปนี่เขา
0: เรียกโจนทะเลาะก็ป .1 ถึงป .3 ได้เกมเปิดไข่ไข่พจนานุกรมก็คือส่งเสริมให้เด็กเขาได้ใช้พจนานุกรมนะคะเอาเกมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการได้หยิบหรือได้อ่านหนังสือมันก็จะดึงดูดความสนใจได้เพิ่มมากขึ้นค่ะเด็กๆ เขาก็ช่วยคุณครูคิดหลายอย่างค่ะเช่นคิดคำหาคำแล้วก็จัดกลุ่มคำความยากง่ายระดับของกลุ่มคำว่าคำประมาณนี้น่าจะเหมาะกับเด็กช่วงชั้นที่1ก็คือป.1 ป.3 ถ้าคำที่ยากขึ้นมาหน่อยก็น่าจะเหมาะกับระดับป.4 ถึงป.6
5: นอกจากช่วยคุณครูเตรียมเกมแล้วบรรณรักษ์น้อยยังต้องเป็นผู้นำเกมด้วยภารกิจในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
6: เสียงก็จะแบบนี้เลยเจ้ายักษ์ยักษ์ม่วงชื่อยักษ์เหลือง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัย

0: สีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1เปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตร

ดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ซึ่งเดลต้า x ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป b นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ครับแต่ส่วนเดลต้า x ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายแบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ sy เท่ากับ80เมตร sx เท่ากับ20เมตร uy เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดู
อีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาข้อไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ขอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมข้องูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับข้อไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0ก็กับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดต่อสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซินและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรจีนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของC และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะ DNA หรือจะใช้คำว่าดับเบิลฮีลิกซ์นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1 นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนทายพาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์มเอ็นและก็3พาร์มเอ็นค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH กรุ๊ปนะคะและ OH กรุ๊ปเนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 prime n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่า ด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโปอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโปไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนด์คริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายนึงเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายนึงเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะ ต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
3: ลาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์ต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

0: และคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ R ประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย A U C G ค่ะA คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดนึงนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียร์ไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือเ

สร้างพันธะนะคะกับ OH group นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกลียวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm end และก็3 palm end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะคือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 palm end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกลียวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอเธอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอเธอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH group นะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะ DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะ
ข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมา

จะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายนึงเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาม N แล้วก็ T พาม N นะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง

0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DL1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV15 เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงมีทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย

เราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมุติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนวอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนวอลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนนูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่ดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนวอลกับเลนนูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนนูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนนั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนนูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนแล้วก็4จุดด้านหน้าเลนนะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟ
หลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 ซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็กรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น. ถึง 11:00 น. และครั้งที่2ออกอากาศ

ถามในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงาน ของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดู

ให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงแล้วเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสัตว์แน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสัตว์และหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสัตว์นั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยให้มันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนและสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้เนี่ยครับในการดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี v1 และ v2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้มีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอล นั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2อย่างก็คือ1ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแท็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีนึงเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุ

เนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนนึงคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนนึงเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลหรือว่า 1/2 mv กำลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจลเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจลลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจลไปเป็นพลังงานศักย์ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่า1ณจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะ0แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดๆไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม tracker ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรม tracker เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าสองค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานศักย์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สำหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด
6: ้วยอุ้ยวันนี้คนเยอะ
7: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วเร็วพวกเรา
8: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
8: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยนะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
8: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
4: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
8: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
9: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
10: สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
12: สวัสดีจ้า
13: สวัสดีจ้า
11: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
14: เมค่ะ
15: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
16: สวัสดีครับ
11: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
4: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
16: พายุหมุนเขตร้อน
8: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
16: งวงช้างงวงช้าง
11: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
8: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
16: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
16: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
16: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
11: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
11: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
10: สวัสดีจ้าง
11: ั้นมาเริ่มกันเลย

เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่

0: หน่วยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ย
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไปสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
5: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
5: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
5: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติ ช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยน่ะ
6: ฮะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่
6: ะ
3: มีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
6: เย้ๆๆ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ปล่อยไปปล่อยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: ่วมหรือรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ครับจากนั้นเนี่ยก็เขาก็จะเริ่มที่จะเรียกว่า trace การเดินของตุ้มน้ำหนักนะฮะโดยการไปเล่น move วิดีโอนะครับไปเล่นที่ตัววิดีโอแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เขาหยุดแต่ละเฟรมนะครับที่ตัวลูกตุ้มมีการขยับนะโดยการใช้ปุ่ม shift นะครับ shift เสร็จแล้วเขาก็กดไล่ไปตามปุ่มที่มันขยับไปทีละเฟรมนะครับเพื่อที่จะหา trace ของการเคลื่อนที่แนวทางของการเคลื่อนที่ของตุ้มน้ำหนักในขณะที่สปริงมันขยับขึ้นลงนะครับก็เขาก็จะทำแบบนี้ไปจนกว่าจะได้ครบนะครับ Thank you Max go ahead please
1: Thank you So while Didi was translating I've collected a reasonable sample of data and I'll just continue to get a couple more points but we can see already thatThe picture of the mass's position looks very similar to the graphs drawn in your guys' example and in the graph we recorded using this motion detector.
0: Thank you, Max.
1: Okay,
0: ก็จะเห็นว่าหลังจากที่เขาคลิปนะตามตัวตุ้มน้ำหนักไปตามแต่ละเฟรมของวิดีโอนะครับเราก็ให้เราสังเกตว่ากราฟที่เกิดขึ้นจากการลงตำแหน่งของตุ้มน้ำหนักต่างๆทางด้านขวามือของอาจารย์นะครับบนจอนะครับอาจารย์จะเห็นกราฟในลักษณะที่เป็นสายกราฟคล้ายๆกับที่ได้เห็นไปก่อนหน้านี้จากการใช้โปรแกรมแทร็กเกอร์นะครับแล้วก็ตรงคล้ายๆกับที่ทางอาจารย์ได้ลองคาดคะเนมานะครับ Thank you Max go ahead please
1: Okay Dr. D at this point we're ready to analyze the data we've collectedAnd what we want to do is fit a sine wave to this data we've collected. In that doing so, we can read out the frequency of the sine wave and relate that to the frequency of oscillation of the mass. So to do that, we can right-click on this plot and click the Analyze option. That should open up a window called the Data tool. And from here, we can fit a curve to our selected data.You could translate, Dr. D.
0: Thank you, Max. ครับเมื่อถึงจุดนี้นะครับเราก็พร้อมที่จะวิเคราะห์ข้อมูลที่เราวัดได้นะครับจากกราฟนะครับโดยการฟิตตัวสายเวฟที่เห็นในกราฟนะครับเพื่อที่จะหาความถี่ของการแกว่งนะฮะก็โดยการคลิกright คลิกก็คือกดทางขวานะครับบนกราฟนะครับแล้วก็เลือกไปที่ analyze นะครับคือจะวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ Max go ahead please thank you
1: so to fit a curve to our data we click the analyze button in the upper corner and select curve fit doing so should open up a box on the bottom of the screenAnd we can choose what kind of curve we want to fit. And we are trying to fit a sine curve, so we can scroll down to the sinusoid option. And in this box, we can see that it's trying to fit an equation of this form, which looks good. And we can check the auto fit button. That way, we don't have to give it suggestions for parameters. It will just calculate those on its own. And then we can then select what data points we want tracker to fit by clicking and dragging on the row number,and dragging down. So if I want to fit all my data points, I simply drag down to the bottom of this window. And in doing so, we fit a sine curve to our entire collection of data. You could translate, Dr. D.
0: Thank you, Max. ครับ จากนั้นก็ เราก็จะทำการ fit curve ของกราฟนะครับ โดย เมื่อกดดูแล้วนะครับก็จะเห็นว่าที่บ็อกซ์ทางด้านใต้ของกราฟเนี่ยก็เข้าไปเลือกว่าเราจะฟิตด้วยวิธีไหนนะครับในกรณีนี้เรารู้ว่ามันเป็นเราจะเลือกเป็นไซน์นะก็จะเลือกตรงที่ไซนูซอยนะครับในนั้นก็จะมีตัวสมการอะไรต่างๆขึ้นมาให้เราดูว่าความสัมพันธ์เป็นแบบนี้แบบนี้ซึ่งในกรณีนี้ดูแล้วก็น่าจะโอเคนะครับแล้วจากนั้นเราก็ไปเลือกข้อมูลที่เราจะทำการวิเคราะ นะครับจากข้อมูลดิบที่เป็นตารางตัวเลขนะครับก็ไปป้ายนะฮะซึ่งในกรณีนี้เขาป้ายหมดตั้งแต่ข้อมูลแรกไปจนถึงข้อมูลสุดท้ายของเขานะครับเพื่อที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์นะครับ Thank you Max go ahead please
1: Okay and finally we

0: simply need to look in this box that contains the parameters, and this will tell us the parameters of the sine function that we fit to our data, and from that we can read off the frequency. So based on the fit equation, we can see that the frequency of this wave should be related to the coefficient b, and this is the number that should be recorded for this trial worth of data. And as a final note, there may be a sine difference. There may be a negative frequency or negative amplitude, or b and a respectively, and that is simply due to the horizontal shifting of the sine wave, and an appropriate choice of the parameter c should be able to fix that. But at this point, it doesn't really matter. You can just take the positive value that's shown in those parameter boxes and move on to your next trial. And that comes this tutorial. You could translate, Dr. Didi.
1: Thank you, Max. Sorry. ทำการวิเคราะห์แล้วเนี่ยก็จะได้ผลออกมานำดังที่นำเสนอบนพารามิเตอร์นะครับแล้วก็ค่าที่วัดได้นะครับจะเห็นว่าก็จะมีในส่วนของค่า amplitude ที่อาจจะเห็นว่ามันเป็นค่าที่ติดลบอยู่นะครับซึ่งก็ ไม่น่าจะมีผลอะไรจากการทดลองอันนี้นะซึ่งมันจะมีตัวค่า C ที่สามารถที่จะไปปรับแก้ได้นะแต่เนื่องจากไม่มีผลอะไรนะครับก็เลยไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยก็แม็กซ์ก็บอกว่าก็เป็นการสิ้นสุดการทดลองในครั้งนี้นะครับ Thank you, Max. Go ahead, please.
0: Thank you, Dr. D. At this point, I'd like to turn it back over to Dean, and we're going to discuss some data that we collected earlier.
2: Greetings. One final point. We noticed that the frequency of the fit we saw there was 5.55, and that is in a unit called radians per second. And if we took that number and divided by 2 times pi, that would give us the frequency in hertz. You may have thought maybe it isn't going up and down 5 times a second. Maybe it was going up and down about 1 times a second. So if you divide 5.55 by 6.28, you get a number kind of near 1. And that's about what we saw. Would you translate, please, Dr. Didi?
1: Dr. Dean, you speak so quick.
2: I'm sorry. I apologize.
1: จะเห็นว่าค่าที่ได้นะครับความถี่ที่ได้ก็ประมาณ 5.55 นะอันนี้จะมีหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาทีนะครับซึ่งค่าตรงนี้ถ้าหากว่าเอาไปหารด้วย 2 พายนะครับเรเดียนมีค่าประมาณ2 พายจะได้ค่าเป็นเฮิร์ตซ์นะครับแล้วก็ ไปเปรียบเทียบ 2 พายนี่มันก็กับจุด28หรือถ้าผมจำไม่ผิดครับค่าที่ได้ก็ตกอยู่ที่น่าจะประมาณสัก 1 เฮิร์ตซ์นะครับคือ 1 รอบต่อวินาทีนะครับครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
2: So what we would do is to do this experiment and vary one of the characteristics. And we could vary mass, or we could vary the springs, the stiffness, and in doing so, vary the stiffness of the springs, K. Or we could vary how far we pulled the mass down from equilibrium and let go. And each time we change something, we would make a video, and we would do this analysis to determine that characteristic's effect on the frequency of the oscillator. And to save some time, we've already done this. And I will talk about first about varying the displacement and letting go. And then Max will talk about varying the springs. And then finally, Alex will talk about varying the mass. So please translate.
1: Thank you, Dr. Dean. ครับเขาก็บอกว่าการทดลองต่อไปก็จะเป็นการพยายามเปลี่ยน

0: ตัวแปรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแปรที่เป็นการเปลี่ยนตุ้มน้ำหนักในขนาดต่างๆน้ำหนักต่างๆนะครับหรือการเปลี่ยนสปริงที่มีค่า K หรือค่าความแข็งที่แตกต่างกันนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนระยะทางที่เขาดึงสปริงออกไปที่ระยะทางต่างๆกันแล้วก็ดูว่าสปริงมันมีการแกว่งอย่างไรนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยดีนก็จะนำเสนอในส่วนที่เขาทำการทดลองคือเขาบอกว่าได้ทำการทดลองไว้หมดแล้วแหละเป็นการประหยัดเวลาพวกเรานะครับไม่อย่างนั้นพวกเราจะต้องมานั่งหากันคือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตัวแปรเนี่ยเขาจะต้องมีการบันทึกวิดีโอแล้วก็นำไปวิเคราะห์ทำแบบที่แม็กซ์ทำให้ดูเราตั้งแต่ต้นนะจนจบคือมันก็จะใช้เวลามากนะครับถ้าหากว่าจะทำการทดลองให้ครบทั้งหมดแต่ว่าดร.ดีนก็ได้บอกว่าเขาได้ทำการทดลองเสร็จหมดแล้วแหละนะก็เลยจะแบ่งภาคกันนิดหน่อยนะครับโดยที่ตัวดร.ดีนก็จะมาพูดถึงผลที่ได้จากการที่เปลี่ยนแปลงระยะการดึงสปริงนะครับที่ขนาดต่างๆนะครับว่าได้ผลอย่างไรนะครับในขณะที่แม็กซ์เองก็จะมานำเสนอในเรื่องของการที่เปลี่ยนค่า K ของสปริงนะครับแล้วได้ผลเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อเล็กซ์เองก็จะมาดูในเรื่องของการที่เปลี่ยนขนาดตุ้มน้ำหนักนะครับว่าที่น้ำหนักต่างๆกันผลจะเป็นอย่างไรนะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
1: If you could now look at our computer display on the screen thank you first I want to thank Max for taking all this data this was a lot of work and I appreciate thatIn this experiment, we varied only the initial displacement from equilibrium, which is plotted across the bottom, the x-axis. And then we plotted the frequency from our analysis of each of those changes. And I have a question for my Thai colleagues. Do they think from this plot,Does the initial displacement affect the frequency? Do you think yes or no, and perhaps why? If you want to discuss it amongst yourself for a minute or two, please.
0: Thank you, Dr. Dean. ครับอาจารย์ก็จะเห็นที่กราฟเมื่อกี้นะครับพอดีภาพไม่โชว์แล้วขอดูที่ภาพกราฟเมื่อกี้ได้ไหมครับไม่ทราบว่าจะโชว์ขึ้นมาได้ไหมฮะจะเห็นว่าผลที่เขาได้ไม่ใช่ตัวนี้ครับไม่ใช่ที่ได้นะจากกราฟที่เห็นจะมีแกนหนึ่งจะเป็นฟรีเควนซีแกนตั้งนะครับส่วนแกนนอนจะเป็นเดลต้าเอ็กซ์ก็คือระยะทางที่เขาดึงสปริงไปนะครับให้อาจารย์ลองพิจารณาดูว่าอาจารย์เห็นว่าระยะทางที่ดึงที่แตกต่างกันเนี่ยมีผลกับfrequency ของการแกว่งของสปริงหรือไม่นะครับอาจารย์ลองพิจารณาดูนะครับแล้วก็ลองให้คำตอบดูนะครับแล้วก็ให้เหตุผลด้วยครับว่าอย่างไรนะครับ
2: ให้เปรียบเทียบ2รูปนี้ใช่ไหมอาจารย์รูปที่1กับ1ถึง2ปีแค่ป่ะหรือเฉพาะด้านนี้
0: ครับเดี๋ยวนะครับงั้นผมถามกันนิดนึงครับดร. DeanAre you focusing on the first graph? You seem to have two graphs showing on the screen.
1: Okay.
0: Are you going to focus on just the first one or both of them?
1: Actually, those are graphs of the same data set. And if you notice on the left-hand one, the first one, the scale, the axes, is quite large. You know, there's small steps between boxes.Whereas on the right, we rescaled the data. And I did that intentionally because students will sometimes auto-scale, and they may see something that looks like it's not flat and not pay attention to the frequency axis in this case. So I don't know how to pose that to your teachers there, but... I guess the question is that is the same data set

0: plotted it in two different ways, and I'm still asking the question as to whether the changing the initial displacement really affects frequency based on that graph.
1: Okay, thank you. How much time would you give us? Quickly, eh?
0: About 2 or 3 minutes, okay?
1: Okay, thank you, Dr. Dean. ครับอาจารย์ครับลองพิจารณาดูนะครับกราฟที่เห็นเมื่อตะกี้นี้สองข้างซ้ายขวาที่จริงแล้วก็คือกราฟเซตเดียวกันนั่นเองนะจากข้อมูลเซตเดียวกันคำถามก็คือว่าอาจารย์คิดว่าการที่เราเปลี่ยนขนาดของการดึงจากอีควิลิเบียมของสปริงที่มีตุ้มน้ำหนักอยู่นะครับจะมีผลต่อความถี่ของการแกว่งของสปริงหรือไม่นะครับอาจารย์คิดว่าไงครับ
2: ก็ถ้าระยะยืดออกมามากๆเนี่ยความถี่จะน้อยเนื่องจากว่าค่าของการแกว่งก็จะใช้เวลานานมากก็คือกว่าจะขึ้นกว่าจะลงไม่ทราบนะคะก็คือถ้าเกิดเอาลงมาเยอะๆเนี่ยมันกว่าจะขึ้นกว่าจะลงมันก็ใช้เวลาค่อนข้างจะนานนะคะ
3: น่าจะนาน
2: เพราะฉะนั้นเมื่อใช้เวลานานมากกว่าดังนั้นมันก็จะได้ความถี่น้อยกว่าค่ะอันนี้เมื่อกี้ดูตามที่อาจารย์ดึงเมื่อกี้นั่นนะคะ
3: แต่ถ้าจากที่จากการทดลองผลที่เขาทำได้อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น
2: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเมื่อกี้ยังดูกราฟยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเห็นเป็นเส้นมันพอดตรงจุดต่างๆที่มันมีตัวระยะที่มันระหว่าง4กับ8เนี่ยรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปอยู่ยังมองไม่ชัดเท่าไหร่ค่ะ
1: ครับงั้นเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะกราฟที่อาจารย์เห็นเมื่อตะกี้2ข้างใช่มั้ยครับมีซ้ายกับขวาที่จริงแล้วทางด้านขวาอาจารย์จะเห็นว่าจุดต่างๆเนี่ยมันวางอยู่บนเส้นเดียวกันเลยนะครับคงต้องพิจารณาดูสเกลนิดนึงนะครับสเกลทางด้านขวาเนี่ยจะหยาบนะครับคือจะหยาบกว่าสเกลทางด้านซ้ายเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าเป็นออโต้พล็อตนะเวลาพล็อตปุ๊บเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าข้อมูลที่ได้มันจะแผ่กระจายเต็มกราฟเลยนะครับขึ้นลงขนาดไหนมันก็จะเต็มกราฟเพราะฉะนั้นสเกลตรงนี้จะละเอียดนะทีนี้พอพล็อตใน2รูปแบบแล้วมันก็เลยดูว่าข้างนี้ให้ความถี่ที่เหมือนกันข้างนี้ทำไมให้ความถี่ที่มันแตกต่างกันนะครับซึ่งอาจารย์ก็เห็นว่าถ้าระยะเริ่มต้นเนี่ยเราดึงมาเยอะๆเนี่ยมันน่าจะทำให้ความถี่เนี่ยไม่เท่ากับที่ดึงน้อยๆนะครับด้วยเหตุผลว่ามันจะต้องเคลื่อนที่ของสปริงเนี่ยในระยะทางที่ไกลกว่าใช่ไหมครับมันน่าจะให้ความถี่ที่ต่างกันใช่ไหมครับอาจารย์ท่านหนึ่งคิดว่าไงครับทางหัวหินมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับ
4: ความถี่คงเดิมครับเนื่องจากว่าเรื่องของคาบเนี่ยนะฮะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะนั้นผลของความถี่ย่อมไม่เปลี่ยนแปลงครับ
1: อาจารย์จะขยายความเพิ่มเติมไหมครับว่าที่บอกว่าค่าไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นยังไง
4: หมายความว่าเวลาขณะที่ให้ลูกตุ้มเนี่ยเคลื่อนที่ไปในอัตราที่ความถี่เท่าเดิมเพราะนั้นค่าผลของจากสูตรคือ t เท่ากับ 2π square root ค m เนี่ยเพราะนั้นผลมองว่าค่าของ f เนี่ยย่อมคงเดิมครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงของค่าของผลจากกราฟของสปริงครับ
1: Back to Dr. Dean, please. Are you there?
0: Yes, I am. Thank you. What did people think, Dr. Didi?
1: Yes, there seems to be two opinions so far. Okay. One of the opinion is that it is that if the initial distance is

0: higher than it should give different frequency, because the further you pull the spring, the longer the distance that the spring has to move. And that is one of the opinion, and the other one is that the frequency should be more or less the same, because it's not going to change anything, because the phase is the same. So the frequency of the spring should be the same, no matter how far you pull the springs down. Yes.
1: I think I'd say that I like the second answer better than the first one. And based on the data, we can see that a fit through the data is a horizontal or flat line. And that means if I change the initial displacement, I do not change the frequency. So the frequency is independent of the initial displacement. One thing that's important is that if I pull it further away from equilibrium position, it has a greater force on it, and that actually then causes it to move back to equilibrium faster than if I pull it less far away from the equilibrium position. So please translate that, and then I think we'll move on to looking at mass as a variable with max.
0: Thank you, Dr. D. Yes.
2: ครับก็จากที่ให้ความเห็นไปนะครับก็คือทางดีนอาจารย์ดีนก็บอกว่าเขาชอบความเห็นที่2นะครับก็คือไม่ได้ทำให้มีความเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเรามีการตึงสปริงในขนาดที่ต่างๆกันเพียงแต่ว่าก็แสดงเห็นว่าความถี่เนี่ยไม่ได้ขึ้นกับระยะทางตั้งต้นที่เราดึงสปริงทีนี้การที่เราดึงสปริงออกไปในระยะทางที่มากเนี่ยก็เท่ากับว่าเราไปเพิ่มแรงในการดีดกลับของสปริงนะครับเพื่อที่กลับเข้าไปสู่สถานะอีควิลิเบียมให้เร็วขึ้นนะครับก็อีควิลิเบียมในที่นี้ก็คงหมายถึงการความถี่ที่คงที่ตรงนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะไปดูตัวแปรตัวอื่นกันนะครับ Dr. Dean, thank you. Go ahead, please.

0: Dr. Dean, are you there?
1: Did you hear me?
0: Yes, okay, for now, yes.
1: So Alex will talk to us about how varying the mass of the oscillator changes or doesn't the frequency.
2: Hello. Newton's second law states that an object in motion tends to stay in motion. This is a quantity called inertia. Please translate.
0: ครับ Alex ก็จะมานำเสนอในเรื่องของการที่เราเปลี่ยนแรงน้ำหนักขนาดตุ้มน้ำหนักขนาดต่างๆนะกับผลที่จะได้กับความถี่ที่จะได้นะครับทีนี้รู้สึกว่าเขาจะเริ่มแนะนำในเรื่องของความเฉื่อยแรงเฉื่อยนะที่จะเกิดขึ้นนะครับ Alex go ahead please thank you
2: Inertia is essentially the ability to resist changes in motion. And for that reason, as we change the mass, increase the mass, and thereby inertia, the rate of oscillation tends to decrease.
0: Alex ก็บอกว่าการที่เราเพิ่มตุ้มน้ำหนักขนาดต่างๆที่หนักขึ้นก็จะเท่ากับว่าเราเป็นไปเพิ่มความเฉื่อยให้กับตัวสปริงนะครับซึ่งจะทำให้มีความถี่ที่ลดลงนะครับ Alex go ahead please thank you
2: so if you could show the data set we have up on the screen so as you can see we have varied the mass from 0.5 kilograms up to 1 kilogram this has had a noticeable decreaseIn frequency from 1.1 hertz or oscillations per second to 0.83 or so oscillations per second.

0: ก็จะเห็นความถี่ที่ลดลงเรื่อยๆนะครับ Alex go ahead please thank you Alex can you hear me
1: I can hear you
0: go ahead please thank you
1: So mass decreases, or the increases in mass decrease frequency. And another variable we can change is called spring stiffness, or, okay. We'll show a data set now. This is spring stiffness, which as you can see, as spring stiffness increases, the frequency of oscillation increases as well.
0: Thank you, Alex. ครับก็เลยไปสู่ความสัมพันธ์ที่ว่าถ้าหากว่าค่าคงตัวของสปริงหรือความแข็งของสปริงนะครับมีค่าสูงขึ้นนะครับก็จะทำให้ความถี่เพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับจากกราฟความสัมพันธ์ที่แสดงเห็นเมื่อกี้นี้นะครับ Alex, thank you. Go ahead, please.
2: Okay, I'm going to go ahead next.As soon as the camera comes around. Thank you. So on about page 3 of the handout, there is a formula. And this is through more careful analysis that shows that the frequency of the oscillator is equal to 1 over 2 pi times the square root of k.Over m. In other words, the square root of the stiffness divided by the mass. And this is through a more careful analysis of the plots we just showed. Please translate.
0: Cup. Thank you, Dean. Dr. Dean ก็บอกว่าให้อ้างอิงถึงเอกสารที่แจกนะครับแต่ทีนี้อาจารย์อาจจะยังไม่ได้เพราะว่าเอกสารเนี่ยเพิ่งจะอัปเดตไปเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี้เองนะครับแต่ว่าด้วยสมการที่มีอยู่นะครับที่บอกว่า f เท่ากับเศษ1ส่วน2พายนะครับแล้วก็ square root k หารด้วย m นะครับซึ่งk หารด้วย m ตัวนี้ก็จะเห็นว่าเป็นค่าตัว k จะเป็นค่า spring stiffness นะครับก็คือค่าคงตัวนะหารด้วยตัว mass นะครับซึ่งก็จะทำให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์นะจากสมการตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผลที่เราได้จากตัวที่ plot graph มานะครับก็จะเชื่อมโยงกันอยู่นะครับ Dr. Jean thank you go ahead please
2: Okay, so this equation that we've looked at is very useful in terms of our slinky seismometer and how we build it because it allows us to tune our seismometer so that that the oscillator inside bobs up and down maximally.At the frequency of seismic waves. And if you look on about page 4 of your handout, I've included a graph showing the frequency of different seismic waves. So please translate and I'll continue.
0: Thank you, Dr. Dean. ครับ Dr. Dean ก็ย้ำว่าสมการเมื่อกี้นะครับที่ผมบอกไปไม่ทราบอาจารย์จดทันไหม f เท่ากับเศษ1ส่วน2พายคูณด้วย square root k หารด้วย m ที่เป็น mass นะครับสมการตัวนี้มีความสำคัญมากในการที่เรามาทำ slinky seismometer เพราะว่าเป็นตัวที่จะบ่งบอกถึงการ frequency ของการแกว่งของ slinky spring ที่เราใช้ในไซส์มอมิเตอร์นะครับนอกจากนี้ในหน้าถัดไปคือหน้าที่4ของโน้ตเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเขาบอกว่าดร.ดีนบอกว่าได้นำเอากราฟที่แสดงถึงความแอมพลิจูดแล้วก็ความถี่ของคลื่นแผ่นดิน

0: ไหวนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นของสุมาตราเมื่อปี2004แล้วก็นอร์ทริชเมื่อปี1994ของคลื่นแผ่นดินไหวนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่คลื่นที่เดินทางมาถึงเนี่ยมีความถี่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งจะมีผลต่อการที่เราไปดีไซน์ตัวสปริงหรือออสซิเลเตอร์หรือตัวแกว่งของเราในไซส์โมมิเตอร์ที่เราจะใช้อยู่นะครับ Go ahead please.
1: So if we look at that graph, we can see that the frequency range of the two earthquakes shown, the North Ridge and the Sumatra, was at about, say, about 1 hertz down to about 0.003 or 4 hertz. And that gives us the range of frequencies that seismic waves resonate in. And so we need to build our Slinky seismometer so that its resonance, its particular K over M, matches that. Please translate.
0: Thank you, Dr. Dean. ครับ Dr. Dean ก็บอกว่าจากกราฟนะฮะที่ให้มาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เกิดจากแผ่นดินไหวเมื่อสุมาตรา2004หรือที่นอร์ทริชเมื่อปี1994ก็ตามทำให้เราทราบว่าคลื่นไซสมิกที่เกิดจากแผ่นดินไหวเนี่ย อยู่มีความถี่อยู่ที่ประมาณ1เฮิรตซ์ถึง 0.003 ถึง 0.004 นะครับเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ตรงนี้นี่เองนะครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของ K over M นะ K ส่วน M ที่เห็นนะครับตรงนี้แหละนะครับเป็นความถี่ที่เราจะต้องสร้างตัว seismometer ให้มันมีคลื่นที่เรียกว่าคลื่นเสริมหรือ resonance ของความถี่ของคลื่นให้ใกล้เคียงกันเท่าเทียมกันนะครับในการที่จะมาออกแบบสร้าง Slinky Seismometer ของเรานะครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
1: Thank you now we'd like to show you a very nice simulation, computer simulation, they're called apps, that's called a resonator. And we can use this on a computer to simulate driving our oscillator at different frequencies and seeing how it responds. In a minute, Alex is going to show us how to use this app. I just want to point out one little sticky detail. The app itself will not go to low enough frequencies to simulate our Slinky seismometer. So if you look at page 5 of the handout, we've employed a trick where we have essentially said that we could multiply the mass and the spring constant both times 10 and not affect the resonant frequency of our oscillator. So we're going to do that trick. And I misspoke. Sorry, Dr. Didi. I meant to say that we can't make the spring constant low enough to match up to our oscillator. So please translate that.
2: Hopefully that's clear.
0: Thank you, Dr. Dean.ครับก็ดร.ดีนก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะมีการใช้ตัวโปรแกรมนะครับที่เป็นแอปนะฮะที่จะบอกถึงมีการที่สามารถที่จะทดลองว่าสปริงที่กำหนดค่า K นะแล้วก็ค่า M นะครับเพื่อที่จะทดลองเพื่อที่จะหาว่าค่าความถี่ที่เหมาะสมในการทดลองใช้สปริงนะฮะว่าจะสามารถทำการทดลองได้นะครับแต่ทีนี้เนื่องจากว่ามันมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงว่าในตัวแอปที่เขาใช้นะซึ่งเป็นของ University of Colorado Boulder เนี่ยนะครับเป็น

0: simulation ที่เรียกว่าFET นะ PHET เนี่ยFET Resonator Appนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันนะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้นะครับตรงนี้มีข้อจำกัดอยู่ตรงที่ว่าไม่สามารถที่จะทำให้กำหนดค่าบางค่าได้นะครับเกี่ยวว่าลิมิตของตัวแอปมีอยู่แค่นั้นไม่สามารถที่จะทำให้มันลงมาต่ำจนถึงความถี่ที่เราจะทำการตรวจวัดแผ่นดินไหวได้นะครับก็เลยทำการปรับจากสมการนะครับโดยจากสมการที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้ก็คือ f เท่ากับ1ส่วน2พาย square root k ส่วน m นะครับโดยปรับให้คูณด้วย10ทั้งบนและล่างนะครับก็คือ square root กลายแทนที่เป็น square root k ส่วน m ก็กลายเป็น square root 10 k ส่วน 10 m นะครับเหมือนกับประมาณว่าจะหลอกโปรแกรมให้ทำให้เราทำการทดลองให้ได้ค่าที่ใกล้เคียงนะครับดร. Dean thank you go ahead please
1: thank you I'm going to turn it over to Alex and he's going to show us the University of Colorado resonator simulator Alex
0: ต่อไปก็ Alex ก็จะนำเสนอให้เรานะครับ thank you Alex go ahead please
2: sure why don't you broadcast the video stream computer screen so this is the app the simulator is an effective and quick way of testing how changes to mass or spring stiffness or frequency affects the spring mass system and I would like to make the point that there are a lot of these apps online and could be invaluable to a teacher who may not have a spring mass system available to them and still wish to, you know, explain this to students. Please translate.
0: Alex, you can go ahead. Yes.
2: Can you hear me, Dr. Yi?
0: Oh, yes. You can just go ahead. We're fine here. Yes. Thank you.
2: Oh, okay, sure. So the first thing I'm going to do is change the mass to 0.71, which is a predefined variable that we determined, and the spring constant to 28.7. Again, just to reiterate the point, this is to get the correct resonant frequency that the Slinky seismometer operates in. These are 10 times the real value used in the Slinky.
0: ครับ Alex ก็เริ่มใส่ตัวค่าตัวแปรต่างๆนะฮะที่จะใช้ในการทดลองนะครับซึ่งก็บอกว่าเขาก็ใช้ค่าที่เป็น10เท่าของค่าที่ได้จากการทดลองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวค่าน้ำหนักของตุ้มที่ใส่นะครับ Alex go ahead please
2: You also have options such as turning gravity on which I'll now do and you can use a ruler as well to measure what the displacement of the oscillation would be Please translate
0: ครับในการทดลองเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าต้องลองใส่ตัว gravity นะก็คือเขามีปุ่มสวิตช์เปิดปิด gravity ได้ด้วยนะครับก็ในการทดลองเราต้องมีค่าแรงโน้มถ่วงในความเป็นจริงอยู่ด้วยแล้วก็เปิดนะ turn it on นะครับเปิดแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีตัวที่เป็นคล้ายๆ mymate ของเรานะครับสามารถที่จะโชว์ขึ้นมาได้แล้วเราสามารถที่จะปรับระยะทางในการแกว่งของสปริงได้ด้วยนะครับ Alex thank you go ahead
2: sure so I will now adjust the frequency to 0.4 hertz and set the oscillator in motion as you can see it's moving with a frequency of 0.4 and it has some peak-to-peak displacement or distance the total distance the mass travels

0: Thanks, Alex. ครับก็ Alex ก็ได้ demonstrate ให้เราดูนะครับว่าเขากำหนดค่า frequency ของแอปให้เท่ากับ 0.4 Hz นะครับแล้วเขาก็ปล่อยให้ spring มันแกว่งให้ดูนะครับจากนั้นเนี่ยพอเราเห็นขนาดการแกว่งแล้วเนี่ยสามารถที่จะวัดหาระยะทางของการแกว่งได้โดยการให้มันเลื่อนไปทีละเฟรมนะครับแล้วก็นำเอาเส้นประที่มีอยู่2เส้นนะครับเพื่อที่จะวัดว่าการแกว่งเนี่ยแกว่งตัวมินิมัมกับแม็กซิมัมขนาดของการแกว่งเนี่ยสามารถที่จะตรวจวัดได้นะครับโดยนำเอาเส้นประลงมาวางไว้ที่ตำแหน่งที่ลูกตุ้มอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำสุดแล้วก็สูงสุดนะครับแล้วก็เลื่อนเอาไม้บรรทัดหรือว่าไม้เมตรนะครับลงมาวัดของเขาก็วัดได้ขนาดรู้สึกจะน้อยกว่า5เซนติเมตรนะครับครับ Alex go ahead please thank you
1: I have now adjusted the frequency to 1.0 and found the oscillation and the oscillation in this case appears to be peak to peak amplitude of the oscillation appears to be around 9 centimeters. So as you can see, changing the frequency has an effect on the peak to peak amplitude of the oscillation.
0: Thank you, Alex. ครับหลังจากนั้นเขาก็ทดลองใช้กับปรับค่า frequency ให้เป็น 1.0 รอบต่อนาทีเฮิร์ตซ์นะครับก็จะได้ค่าระยะทางของการแกว่งอยู่ที่ประมาณ9เซนติเมตรนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าความถี่ที่สูงขึ้นก็จะมีระยะของการแกว่งสูงขึ้นนะครับ Alex go ahead please thank you
1: In the interest of time I am just going to show youthe results of running other frequencies. I ran a total of 5 and tested the amplitude. And here's the results. On the x-axis, there are frequencies between 0.4 and 1.6. And on the y-axis, there are amplitudes ranging from 0.5 centimeters or 5 centimeters to just under 10, about 8.5. Please translate.
0: Thank you, Alex. ครับจากนั้นเขาก็ทำการทดลองที่หลายๆความถี่นะครับแล้วก็วัดระยะทางออกมาพลอตเป็นกราฟอย่างที่อาจารย์เห็นเมื่อกี้นี้นะครับก็จะเห็นรูปร่างกราฟพอดีเขาไม่ได้โชว์ที่กระดาษที่จอนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะก็ Alex go ahead please
1: You can clearly see that thepeak-to-peak amplitude was greatest when the frequency was 1. This is known as the resonance frequency, which Gina's talked about. And when we were designing these slinky seismometers, we had to take into consideration the frequency of seismic waves and design our slinky seismometer with that in mind. So we needed to have a resonant frequency of the spring mass system right around 1.

0: Please translate.
1: Thank you. ครับจากกราฟที่เราเห็นนะครับโชว์แสดงกราฟดีกว่าครับจากกราฟที่เราเห็นนะครับจะเห็นว่าที่ความถี่ก่อนที่จะถึง1เนี่ยนะครับก็จะมีทางที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีเพิ่มมากที่1เฮิร์ตซ์นะครับตรงนี้เขาจะถือว่าเป็นความถี่ที่เป็น resonance นะครับก็คือความถี่ที่มันจะเสริมกันเป็นความถี่ที่น่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับในการที่จะทำเป็น seismometer นะครับ spring สำหรับ seismometer นะฮะก็อยู่ที่ประมาณ1นะครับพอเกิน1ไปก็จะมีค่าการระยะทางของการแกว่งที่ลดลงนะครับ
2: Thank you Alex Chris.
0: Well, it appears we have just a few more minutes of this lecture, so at this point I'd like to turn it over to Dean, who I think is going to be wrapping up.
3: I think so. Yeah. Well, thank you. So we've spent some time today exploring simple oscillators consisting of springs and masses, and they really are just like the...simple oscillator that's inside of our slinky seismometer. So here's the slinky from a slinky seismometer, and here is the mass. This is the one that Dee Dee wished he had now. and so essentially the idea is that we've designed this so that a certain frequency, I'm shaking it if you can't tell, causes it to resonate.And that moves these magnets here inside the coil quickly, and that makes a big signal for us. And that's what we're going to talk about next time. But notice that if I wiggle this at a higher frequency off of resonance, that the mass doesn't move very much. Or if I do it very, very slowly off resonance, then the mass doesn't move very much either.So we have designed our slinky seismometer to resonate at the frequencies of earthquake waves. And the next time, we will talk about the next piece of the slinky seismometer, the coil and magnet system that serves to detect earthquakes for us and give us signals. Please translate.
1: Thank you, Dr. Dean.
4: Thank you, Dr. Dean.
1: Ajahn Dean, good day.สรุปว่าสิ่งที่เราได้ศึกษากันไปวันนี้ก็จะมีความในเรื่องของ simple oscillator นะครับก็คือการแกว่งแบบง่ายๆนะครับการแกว่งแบบง่ายเนี่ยและความสัมพันธ์ของเรื่องของ spring ที่มีต่อการออกแบบในการสร้าง slinky seismometer นะครับพร้อมนี้อาจารย์ดินก็ได้นำเอาตัว spring ของ slinky seismometer นะครับมาถือในมือเหมือนกับที่ผมได้ทำเมื่อคราวที่แล้วที่เราอยู่ที่นี่นะครับพร้อมทั้งได้มีการแสดงเห็นถึงว่าการที่อาจารย์ดินแกว่งตัว spring พร้อมกับมีตัว mass ตัวน้ำหนักที่แขวนอยู่นะครับการแกว่งที่ spring ที่ความเร็วในระดับหนึ่งนะครับมันจะมีความถี่ที่ระดับหนึ่งที่สามารถที่จะทำให้ตัวน้ำหนักเนี่ยมีการขยับตัวอย่างมากนะครับตรงนั้นก็จะเป็นช่วงความถี่ที่เขาเรียกว่ามี resonance นะครับก็คือสามารถที่จะมีการแกว่งของตัว spring ในความถี่ที่เหมาะสมนะครับซึ่งที่ความถี่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับค่าของความถี่ของคลื่นแผ่นดินไหวที่ตัวสปริงจะสามารถตรวจวัดได้ดีนะครับทีนี้ถ้าหากว่ามีการขยับของสปริงที่ในความถี่ที่สูงเกินไปนะครับตัวมาสตัวน้ำหนักถ่วงเนี่ยก็จะแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับและในลักษณะคล้ายๆกันถ้าเคลื่อนสปริงในความถี่ที่ต่ำๆนะครับตัวตุ้มน้ำหนักก็จะแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวเช่นกันนะเพราะฉะนั้นจะต้องทำการขยับสปริงในความถี่ที่เหมาะสม

0: ครับเมื่อตัวแม่เหล็กหรือน้ำหนักเนี่ยเคลื่อนผ่านตัวคอยนะซึ่งตรงนี้จะมีผลในการที่จะส่งสัญญาณนะที่จะตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งอันนี้ก็จะได้นำมาพูดถึงในครั้งต่อไปนะครับว่าความสัมพันธ์ของแม่เหล็กกับการที่แม่เหล็กเคลื่อนผ่านคอยนะฮะจะมีส่วนในการที่จะทำให้เราสามารถตรวจวัดขึ้นแผ่นดินไหวอย่างไรนะครับ
1: ดร. Dean thank you you go ahead please
2: you go ahead please
3: yes so you're probably able to tell that we have been very sneaky in using our interest in seismometers and how seismic waves tell us about earthquakes and the earth in general to essentially pose a way to teach some fundamental physics as we move along. And I think at this point, I'd like our cameraman to pull back so that we can all wave farewell until next week. Bye-bye.
4: So thanks for your fruitful, interesting, and clear explanation on the session. Hope to see you again next Friday. Bye-bye.
3: Bye-bye.
5: Bye.
0: Thank you. Thank you, Dr. Dean. And thanks to Max and Alex and Alexa as well for excellent patience. Yeah. I'll see you next time. Sawasdee krap. Bye.
3: สวัสดีครับบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืน
1: ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้อง

0: เกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหานี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปัดนะครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี
2: ้ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได้
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างสภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการอบรมทางประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศเรื่อง The Physics and Mathematics of Slinkies and Small Meters and Their Use in the Classroom ซึ่งจัดโดยมูลนิธิทางไกลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและมหาวิทยาลัยออริกอนโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท TOT มหาชนจำกัดและสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่3จากจำนวน5ครั้งโดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยออริกอนคือดร.ดีนลาฮิบู